0: ราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
1: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
2: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
4: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
3: ด้านนายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
5: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมตัวเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
3: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาวันนี้ครอบคลุม 65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
2: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือน ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: หน่วยข่าวกรองภายในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทั้งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
12: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรีย ขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่าลำเดี่ยวหญิงทิตาเรแก้วโอรานวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 น.ในประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต21-23 12-21ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10:00 น.จักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 น.พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวอลเลย์บอลหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พิจิตร กาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง นองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
15: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนมหัจจ์หรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัจจ์หรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัจจ์เป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัจจ์ฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
19: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
22: ได้เลยเช็คมา
21: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
22: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
21: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
22: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทางด้านพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดติดตามรายละเอียดจากนางสาวพรชาตาบุญสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
23: สวัสดีค่ะคุณพรชาตาผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
24: ์สวัสดีค่ะ
23: จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้ค่ะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดรวมถึงมีผลผลิตทางการเกษตรประเภทใดได้รับความเสียหายบ้างคะ
24: ค่ะต้องนำเรียนในฐานะผู้ช่วยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะของกระทรวงเกษตรก็ขออนุญาตรายงานว่าสถานการณ์ตัวภัยณตอนนี้ค่ะด้านพืชก็ได้รับผลกระทบไป54จังหวัดเกษตรกรเนี่ยที่เราประเมินไว้มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมาณเกือบ 150,000 รายนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 1.4 ล้านรายส่วนใหญ่เนี่ยพืชที่ได้ผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นข้าวนะคะประมาณ 1,100,000 กว่ารายนะคะ 82% ละค่ะรองลงมาก็จะเป็นพืชไร่พืชผักแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นส่วนการสำรวจหลังจากที่พบความเสียหายแล้วก็สำรวจแล้วพบพื้นที่เสียหายจริงเนี่ยประมาณ 107,000 ณตอนนี้แล้วก็เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจริงๆเนี่ยก็ 20,000 กว่ารายซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเกษตรกรประมาณ600รายได้รับการช่วยเหลือแล้วนะรวมเป็นพื้นที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่วงเงินก็ประมาณ 3.6 ล้านบาทแต่ต้องบอกว่าความเสียหายพวกนี้เรายังดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะมันต้องผลักกระบวนการนิดนึงค่ะ
23: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนนะคะ
24: ก็ต้องนำเรียนว่าจริงๆแล้วกระทรวงเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจท่านนายกก็กำชับมาทางท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรทุกคนก็ได้มีการลงพื้นที่และก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าท่านมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มอบข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยเฉพาะกรมชลประทานนะคะที่จะต้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการเอามาวิเคราะห์วางแผนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำทำอย่างไรให้สมดุลกับพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างหนักกับประชาชนและก็เกษตรกรนะคะในส่วนที่ เราดำเนินการเนี่ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่ออกโดยเร็วด้วยซึ่งท่านก็พยายามกำชับให้สำนักงานชลประทานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะดำเนินการทั้งในเรื่องของกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนถ้าสามารถกักเก็บได้นะคะกับอีกอันนึงก็คือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกินกำลังหรือเกินประสิทธิภาพของเขื่อนอันนี้คือท่านได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญต้องไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์น้ำทำอย่างไรให้เขาเข้าใจได้ง่ายว่าสถานการณ์น้ำขนาดนี้จะเกิดผลกระทบอย่างไรในพื้นที่อะไรบ้างอันไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้กรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือผู้ฟังผ่านทางสถานีก็ฝากด้วยว่าติดตามในเรื่องของ Facebook ของกรมชลประทานอันนี้เขาจะบอกในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงนะคะ
0: ค่ะสำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืชอะค่ะปัจจุบันเนี่ยมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชฉบับปรับปรุงใหม่ปี2569อะค่ะตรงนี้มีการกำหนดอัตราการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาอย่างไรบ้างอะคะ
24: ถ้าด้านพืชเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเสร็จแล้วทางเราก็มีการกำหนดในหลักเกณฑ์แล้วซึ่งกระทรวงเงินคลังก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะคะด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทนะคะส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทค่ะซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่นะคะภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569นะคะส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายอยู่ในสภาพที่ฟื้นฟูกลับมาได้เนี่ยอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาทนะคะประมาณนี
0: ้ค่ะนอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้วอะค่ะสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มากน้อยเพียงใดอะคะแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยมีหลักเกณฑ์อัตราการเยียวยาในด้านปศุสัตว์อย่างไรบ้างอะคะ
24: ก็ต้องขอนำเรียนว่าณตอนนี้ค่ะด้านปศุสัตว์เนี่ยเราได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็จะประมาณ 35,000 รายแล้วก็สัตว์ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 3.9 ล้านตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโคเกือบ 40,000 ตัวนอกนั้นก็จะเป็นกระบือสุกรแพะแกะก็ขออนุญาตสรุปแล้วกันนะคะว่าถ้าโคเนี่ยอัตราการให้ความช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนเราให้ตัวละไม่เกิน 13,000 บาทเกณฑ์ในการช่วยเหลือคือไม่เกินรายละ5ตัวนะคะถ้าเป็นอายุ6เดือนถึง1ปีก็จะประมาณ 22,000 อันนะคะอันนี้คือเรทที่เราลดหลั่นกันไปตามอายุและเงื่อนไขของการเลี้ยงนะคะในส่วนของกระบือก็ถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนก็จะประมาณ 15,000 ไม่เกินรายละ5ตัวเหมือนกันค่ะส่วนสุกรเนี่ยก็ 1,500 ถึง 3,000 บาทไม่เกินรายละ10ตัวถ้าแพะแกะก็ประมาณ 1,500 ถึง 3,000 เหมือนกันนะคะไม่เกินรายละ10ตัวประมาณนี้นะคะส่วนไก่เนื้อเป็ดหรือว่านกกระทาก็มีตามอัตราที่อยู่ในหลักเกณฑ์แล้วนะคะ
0: ค่ะและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะจะสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างอะคะ
24: คือจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่นั้นเกษตรกรที่ประสบภัยเนี่ยสามารถแจ้งความเสียหายได้นะคะโดยกรอกแบบฟอร์มมันจะมีแบบกส.01นะคะแล้วก็ไปแจ้งที่สมมติถ้าเป็นสัตว์ก็ไปที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้าเป็นประมงก็สำนักงานประมงของอำเภอนั้นๆนะคะถ้าเป็นพืชก็ไปสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอนะคะหรือว่าที่อยู่ใกล้บ้านสามารถไปแจ้งความเสียหายได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันอบจในพื้นที่ก็จะมาตรวจสอบและรับรองความเสียหายตามกระบวนการจากนั้นก็จะทำประชาคมไม่เกิน3วันนี้ก็สามารถสรุปเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอในพื้นที่นั้นๆจะต้องเป็นผู้พิจารณาค่
0: ะ
24: ซึ่งกระบวนการพิจารณาทั้งหมดจะมีการจัดทำรายละเอียดเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอนะคะถ้าไม่เกินภายใต้กรอบวงเงินเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะผู้ว่าก็สามารถจ่ายเงินทดลองราชการให้ได้ทันทีแต่ถ้าเกินอำนาจของอำเภอเมื่อไหร่ก็จะมาที่จังหวัดนะคะพอจังหวัดเนี่ยมันก็จะเข้าเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดก็จะไปทำรายละเอียดนำเสนอกชปจนะคะก็คือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็ผ่านมาที่สำนักงานเกษตรแล้วก็ประมงแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละที่และแต่หน่วยงานที่สังกัดทั้งหมดกระบวนการตรงนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วันนะ
0: คะ
24: แล้วถ้ามันเกินวงเงินหรือเกินอำนาจช่วยเหลือในระดับในพื้น ที่แล้วจะขึ้นมาที่กระทรวงมาที่กระทรวงก็จะมาแต่ละกรมทัพพืชก็มากรมส่งเสริมการเกษตรถ้าประมงก็จะมากรมประมงแล้วก็ถ้าสัตว์ก็จะเป็นกรมปศุสัตว์อันนี้พอมีการตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานปลัดเป็นคนกลั่นกรองแล้วก็นำเสนอในกรณีที่เงินทดลองไม่เพียงพอจะต้องไปขออนุมัติขยายวงเงินนะคะกระบวนการก็เป็นประมาณนี้
23: ค่ะหลังน้ำรถอะค่ะเราจะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรหรือไม่คะเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะ
24: จริงๆเรามีการเตรียมการอยู่แล้วนะคะจริงๆก่อนที่เราจะเผชิญกับปัญหาอุทกภัยเนี่ยเรามีการประชุมในเรื่องของคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาของเรานะคะโดยที่ท่านรองปลัดนั่งเป็นประธานแล้วก็มีการทำแผนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นข้าวนะคะเราเตรียมพร้อมไว้สำหรับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์1ล้านตันนะคะคือเราก็มีการทำแผนไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันมีการดำเนินการที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ค่ะ
23: แล้วในอนาคตอะค่ะทางกระทรวงเกษตรมีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนหรือว่ารับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายของเกษตรกรอย่างไรบ้างอะคะ
24: จริงๆกระบวนการในเรื่องของการแจ้งเตือนต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าเรามีการคุยกันในหลายๆเวทีนะคะซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของภัยพวกนี้มันจะผ่านในเรื่องของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนั้นการแจ้งเตือนเนี่ยไม่ควรจะกระจัดกระจายเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนซึ่งเทคโนโลยี

0: ควรเราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างถี่มากขึ้นและการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราได้มีการปรับในส่วนของภาครัฐเราได้มีการปรับตัวเนี่ยมากพอสมควรนะคะแล้วเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต้องบอกว่าทั้งผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยลงพื้นที่แทบทุกวันเพราะฉะนั้นต้องขอให้กําลังใจกับประชาชนที่รับความเดือดร้อนส่วนภาครัฐไม่ใช่ว่ากระทรวงเกษตรอย่างเดียวหลายหน่วยงานก็พยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนที่แจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ําอันนี้ก็ต้องนําเรียนว่าขอให้เชื่อในสิ่งที่ภาครัฐดําเนินการเพราะมีการวิเคราะห์กลั่นกรองมาอย่างดีแล้วนะคะก็ต้องขอความร่วมมือของประชาชนด้วยถ้ากรณีที่แจ้งเตือนว่าน้ำจะขึ้นมาน้ำจะหนุนเตรียมย้ายออกจากพื้นที่ขออนุญาตให้เชื่อฟังละกันนะคะแล้วก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดถ้าติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ติดตามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นะคะอันนี้มันจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ทั้งของกรมชลของทุกหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเราจะเห็นเต็มฟีดอยู่พอสมควรว่าแต่ละหน่วยงานลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ใดบ้างนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ให้กำลังใจประชาชนทุกท่านค่ะแล้วก็บางทีก็ต้องเฝ้าระวังด้วยว่าตอนนี้เหมือนกับเขตสายใหม่น้ำท่วมเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะฉะนั้นการเยียวยาการรักษาตัวเองหรือการป้องกันก็ต้องให้ความสำคัญพอสมควรนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ฝากด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยพร้อมประสานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนควบคู่การเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: การบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันคลี่คลายวิกฤตการณ์ให้ลุล่วงโดยเร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มองเห็นความจำเป็นในการจัดสรรผู้รับผิดชอบดูแลและแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรให้รองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีหลายท่านดำเนินการบริหารประสานงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดข้างเคียงที่สถานการณ์บางพื้นที่ยังคงวิกฤตและจำเป็นต้องระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
5: คณะมนตรีได้มีมติจากที่ประชุมคณะมนตรีนะครับมอบหมายให้การดำเนินการบริหารสถานการณ์ประสานงานแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราได้แบ่งเป็นภาคซึ่งจะมีรองนายกมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละท่านกำกับและเนื่องจากมีสถานการณ์ในกทม.ที่จะต้องใช้การระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆเข้าไปตามสภาวะการเป็นเขตประสบภัยนะครับทางรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
4: โดยที่การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะนี้จำเป็นต้องบริหารจัดการโดยที่ทุกหน่วยงานเห็นภาพรวมของปัญหาเดียวกันซึ่งพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการกำกับติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าการบริหารจัดการในขณะนี้ต้องปฏิบัติการเป็นแบบองค์รวมทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆและระหว่างรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่อื่นๆเพื่อแก้ไขภาวะอุทกภัยที่ยังคงวิกฤตอยู่ในหลายเขตให้บรรเทาลงย้ำว่ารัฐบาลเข้าใจถึงอารมณ์ของประชาชนที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้จึงต้องวางแผนล่วงหน้าไปถึงการฟื้นฟูทั้งในด้าน

0: จิตใจและด้านทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้
1: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมต้องมาช่วยกันทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักทุกเขตมีน้องๆผู้บังคับหน่วยไปประจำอยู่ทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นที่สายไหมก็ดีคลองจันทน์ก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรพาวิกฤตไปได้หลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
0: จะเห็นว่ารัฐบาลได้เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียวโดยที่ไม่ได้ละเลยความทุกข์หรือความไม่พอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยได้วางแนวทางการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดลงไว้แล้วขณะเดียวกันความร่วมมือจากภาคประชาชนก็เป็นหนึ่งในองค์รวมของการแก้ไขปัญหาเช่นกันเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราทุกคนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและล้ำสมัยมากขึ้นจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้านอย่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงภาครัฐได้นำมาประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับภารกิจพิทักษ์ป่าเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีความมั่นคงมาใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าอย่างเป็นระบบซึ่งเทคโนโลยีทางทหารที่ใช้ในการลาดตระเวนและตรวจจับข้าศึกจะถูกนำมาดัดแปลงเพื่อตรวจจับภัยคุกคามผืนป่ารวมถึงใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงผสานกับระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับจุดความร้อนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าป่าอนุรักษ์มีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของประเทศดังนั้นการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานเพราะจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบประเมินผลเทคโนโลยีบริหารจัดการป่าไม้และการบริหารจัดการไฟป่าโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำรวจตรวจตราติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติประเมินความเสียหายและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหารในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
4: เมื่อสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีศักยภาพผลิตยุทโธปกรณ์หรืออะไรต่างๆที่เรามีความจำเป็นในการที่เราจะต้องซื้อเนี่ยเราก็ควรที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีในประเทศเราอุดปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือมายิงล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่ในมาหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายซึ่งมีความทันสมัยกว่าเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
3: ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายน2569ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ประเทศไทยจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พ.ศ. 2571ถึง2575กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพการเข้าสู่สังคมสูงวัยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีรวมถึงภัยพิบัติและปัญหาสภาพภูมิอากาศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐบาลเตรียมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าผ่านร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้ประชาชนโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จัดประชุมประจำปี2569ภายใต้หัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand's Next Agenda เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแผนฉบับที่14ต้องไม่เป็นเพียงกำหนดเป้าหมายในอีก5ปีข้างหน้าแต่ต้องชี้ให้เห็นข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศไทยยังไปได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมกำหนดแนวทางปลดล็อกที่เป็นรูปธรรมซึ่งไทยมีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารการบริการการแพทย์และการท่องเที่ยวแต่ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงกฎระเบียบและระบบราชการขณะเดียวกันการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานดังนั้นแนวทางสำคัญจึงต้องปรับรูปแบบการแข่งขันการพึ่งพาแรงงานและทรัพยากรราคาถูกไปสู่การสร้างมูลค่าด้วยคุณภาพเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานและทักษะของคนไทยพร้อมใช้ประโยชน์จากทำเลและระบบโลจิสติกเพื่อดึงดูดการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นขณะเดียวกันภาครัฐต้องปรับวิธีทำงานเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นระบบและตอบโจทย์ประชาชน
7: เหตุผลที่เสาหลักทั้ง5ด้านของแผน14ต้องไม่ถูกมองเป็นงาน5ชุดที่ต่างหน่วยงานต่างทำแต่ต้องเป็นระบบเดียวกันที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นทำให้มูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้นกลับไปเป็นรายได้เป็นโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนของเราและผมขอย้ำนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนประเทศไทยก็คือภาครัฐต้องพร้อมที่จะปรับและเปลี่ยนตัวเอง
6: สำหรับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กำหนดเสาหลักไว้5ด้านได้แก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปภาครัฐการพัฒนาทุนมนุษย์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเป้าหมายสำคัญคือการให้การพัฒนาประเทศนำไปสู่รายได้โอกาสทักษะและความมั่นคงของประชาชนพร้อมยกระดับความสามารถของไทยในการรับมือความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆเพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกียรติรายงาน
8: คืนนั้นเหร ยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
12: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
11: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
13: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
15: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: ลูก Tropicana Lotion ที่แขนRelax ฉลอง Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม Glow ทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ Tops Gourmet Market Butrium และห้างชั้นนำทั่วประเทศ
2: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไล Quality Begins Inside
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

อรุณสวัสดิ์เช้าวันศุกร์ค่ะคุณฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่เรียกว่ารีแลกซ์มากๆถือว่าสบายที่สุดของสัปดาห์ก็ว่าได้กับวันศุกร์ความรู้สึกว่ากำลังจะได้มีความสุขกับการพักผ่อนนะคะเพราะฉะนั้นส่งท้ายสัปดาห์มีความสุขกับเสียงเพลงที่ฮีลใจชั่วโมงแรกฮีลิ่งเวฟก่อนวันนี้ไม่ทราบคุณฟังรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าขับรถออกมาเนี่ยรถว่างนะคะเมื่อวานนี้ยังรถเยอะอยู่เลยวันแรกที่หลายคนอาจจะเป็นวันที่สองเชื่อยาที่กลับมาทำงานแล้วก็เป็นวันแรกของเดือนตุลาคมด้วยสบายๆวันนี้พอเห็นรถว่างสบายเกินหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเท่าที่เช็คหรือว่าทบทวนก็น่าจะเป็นเรื่องของเด็กๆปิดเทอมกันด้วยนะคะเพราะหลานก็ปิดเทอมเหมือนกันสอบในสัปดาห์นี้แล้วก็ปิดเทอมต่อเนื่องกันไปเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมตอนนี้ก็ฉลองรถว่างกันไปก่อนวันศุกร์ด้วยก็ขอให้มีความสุขมากๆเช้าวันนี้เริ่มเปิดม่านเสียงเพลงเพราะกับ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz ด้วยเพลงคลาสสิกสวยงามแบบทันสมัยหน่อยออเคสตราแนวแฟนตาซีพาทุกท่านหลุดเข้าไปในดินแดนหิมะอันงดงามของเพลงเอวินเทอร์แลนด์ผลงานการประพันธ์ของพอลลิปส์นักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ชาวอังกฤษดนตรีชิ้นนี้ก็บรรจุอยู่ในอัลบั้ม Family Fantasy เมื่อปี2009นะคะก็สะกดให้เช้าวันศุกร์ของคุณกลายเป็นดินแดนแห่งเทพนิยายได้ฟังกันไปเรียบร้อยมีเสียงธรรมชาติแบบอื่นด้วยแล้วก็ต่อเนื่องเพลงเพราะที่เป็นหนึ่งในเพลงฤดูหนาวที่เหงาและก็โรแมนติกที่สุดA Winter's Tale โดยเดวิดเอทเซ็กซ์นะคะป๊อปสตาร์และนักแสดงชาวอังกฤษขึ้นอันดับ2บน UK ชาร์ตมาแล้วทำให้มีความสุขกันในบรรยากาศของเช้าวันที่อากาศเริ่มจะเย็นๆก็เลยเรียกความหนาวกันมาก่อนแล้วก็มาดูการวันนี้ต้อนรับวันใหม่กับกรมอุตุพยากรณ์ยังไงบ้างบอกว่าบริเวณความกดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะแล้วก็ช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกให้ระวังอันตรายจากฝนตกนะคะซึ่งจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงด้วยชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยเมื่อวานนี้เจอไหมคะบ่ายแก่ๆโอ้โหฝนตกแบบมาแรงแล้วก็น่ากลัวมากต้องปิดโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะว่าฟ้าแลบเสียงดังฟ้าแลบฟ้าร้องอีกด้วยแต่ก็สักพักใหญ่เล็กๆไม่ใหญ่มากก็หายไปนะคะส่วนวันนี้อย่างที่บอกรายงานจากกรมอุตุว่าแบบนั้นแล้วก็ฝนก็จะน้อยลงมานะคะภาคเหนือนี่ 30% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40%
ภาคกลาง40ภาคตะวันออก40ภาคใต้ฝั่งตะวันออก40ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ 40% โอ้วันนี้กรุงเทพและปริมณฑลมากกว่าเมื่อวานค่ะร้อยละ60อุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด36องศาเซลเซียสนะคะจากลมหนาวฝั่งยุโรปย้ายมาสัมผัสไออุ่นกับเพลง The Winter Long จาก The Stars ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะสัมผัสไออุ่นฤดูหนาวฝั่งเอเชียกันบ้างจะเป็นเพลงอะไรอย่างไรเดี๋ยวติดตามกัน

ฮีลใจมากความหนาวที่งดงามท่ามกลางฤดูหนาวอันยาวนานลมทะเลโหมกระหน่ำหิมะโปรยปรายบอกคนรักว่าฉันจะโอบกอดเธอเองไม่ว่าจะหนาวเหน็บยาวนานแค่ไหนเราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน

0: วดก็โอ้ยเพลงโปรดมาก็โอ้ยกรี๊ดเพลงโดนใจกันมากมายและขอบคุณคุณฟังบอกว่าเช้านี้เพลงเพราะตั้งแต่ต้นเลยก็มีเอวินเทอร์แลนด์วินเทอร์เอวินเทอร์สเทลส์นะคะแล้วก็เดอะวินเทอร์ลองรวมทั้งมาถึงวินเทอร์โซนาต้าแล้วก็ From Beginning Until Now ต่างเป็นเพลงจากเรื่องเพลงรักในเพลงรักในสายลมหนาว Winter Sonata ในปี2002นะคะวันนี้ DJ TV หยิบเอาเวอร์ชันแรกบรรเลงเปียโนระดับ Masterpiece จาก Richard Cremon นักเปียโนชื่อดังระดับโลกชาวฝรั่งเศสมาให้ฟังกันท่วงทํานองเปียโนเขาได้ชื่อว่าพริ้วไหวเจ้าชายโรแมนติกอยู่แล้วยิ่งช่วยเติมเต็มความทรงจำรักแรกในฤดูหนาวของทุกท่านให้แจ่มชัดขึ้นอีกครั้งหรือเปล่านะคะก็ขอบคุณที่บอกกล่าวกันมาสติกเกอร์บางทีไม่ได้พูดอะไรสติกเกอร์ก็บ่งบอกเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เป็นไงบ้างคุณฟังเจออุทกภัยน้ำท่วมคลี่คลายกันเรื่อยๆก็เป็นกำลังใจให้คุณนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเจอน้ำท่วมที่ตรงไหนหลายท่านก็บอกอ้าวเรายังแย่เลยปลวกหนีไปหรือเปล่าปลวกก็ไปกับน้ำท่วมไหมปลวกไม่หายไปกับน้ำค่ะและมีแนวโน้มจะกลับมาระบาดอารวาสหนักกว่าเดิมด้วยหลังจากน้ำลดหลายคนมักเข้าใจผิดว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมหนักเนี่ยปลวกที่อยู่ใต้ดินหรือว่าในบ้านจะจมน้ำตายกันไปหมดเหมือนอื่นๆอีกมากมายที่น่าจะเป็นแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงนั้นน้ำท่วมไม่สามารถทำลายรังปลวกได้ทั้งหมดด้วยพฤติกรรมของปลวกเนี่ยเมื่อน้ำท่วมรังใต้ดินปลวกบางส่วนอาจจะจมน้ำตายก็จริงแต่ปลวกส่วนใหญ่ค่ะจะเข้าสู่ภาวะนิ่งสนิทชั่วคราวเพื่อประหยัดพลังงานและกักเก็บออกซิเจนเอาไว้ใช้ทำให้พวกมันนั้นสามารถมีชีวิตรอดใต้น้ำนานหลายวันบางทีก็เป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะคะหากมีฟองอากาศหลงเหลืออยู่ในช่องว่างของมันปลวกบางส่วนไม่ได้หยุดใต้ดินอย่างเดียวแต่เดินตามเส้นทางหรือท่อทางเดินขึ้นมาอยู่บนฝ้าเพดานผนังชั้น2หรือโครงสร้างส่วนบนของบ้านที่น้ำท่วมไม่ถึงทำให้รอดพ้นจากน้ำท่วมได้อย่างสบายและข้อสำคัญความชื้นเนี่ยแหละค่ะหลังน้ำลดอย่านึกว่าจะรอดเป็นสวรรค์ของปลวกเลยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปลวกระบาดหนักขึ้นในช่วงชื้นๆน้ำท่วมแล้วน้ำลดปลวกเป็นแมลงที่ชอบและจำเป็นต้องอาศัยความชื้นในการดำรงชีวิตและการสร้างทางเดินเมื่อน้ำลดลงโครงสร้างบ้านที่เป็นไม้วอลเปเปอร์เฟอร์นิเจอร์หรือบิวอินทั้งหลายจะอมน้ำเห็นได้ชัดเลยนะคะมีความชื้นสะสมสูงมากซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดในการขยายพันธุ์และออกหากินของปลวกค่ะเพราะฉะนั้นให้คนที่เขาเชี่ยวชาญชำนาญไปช่วยดูแลนะคะโปรโมชั่นต้อนรับลูกค้าใหม่แถมนอกจากดูแลปลวกยังแถมดูแลมดแมลงสาบพ่นควันยุงนาน1ปีแถมลูกค้าทุกรายรูดบัตรเครดิตก็ไม่ชาร์จยังผ่อน 0% นาน3เดือนกับบัตรเครดิต SCB และ K-Bank ทำพร้อมกัน2หลังครั้งแรกทาวน์เฮาส์ลดหลังละ 1,000 บาทบ้านเดี่ยวลดหลังละ 1,500 บาทติดต่อเบอร์นี้เลยปรึกษาได้เลยนะคะจะใช้บริการไม่ใช้บริการไม่เป็นไร AP Plus ยินดีให้คำปรึกษา027913602แอดไลน์ที่ @APplusThaiโดยเฉพาะแอดไลน์เนี่ยจะได้ถ่ายภาพส่งมาว่าอันนี้แนวโน้มใช่ปลวกหรือเปล่าจะทำอย่างไรดีได้เลย AP Plus ยินดีบริการค่ะ
1: เพราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการ AP Plus 02-791-3602
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ
7: ์ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
8: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
7: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
8: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
7: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381011095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
8: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
7: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
8: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
9: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
10: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
9: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
10: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
9: แล้วพบกันนะคะ
11: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463

ต้นความสุขในวันศุกร์หลังจากเบรกแล้วก็เป็นบทเพลงอมตะข้ามการเวลาย้อนกลับไปในปี1960 Summer Kisses Winter Tears ค่ะเพลงป๊อปคลาสสิกที่แต่งขึ้นเพื่อราชาเพลงร็อกแอนด์โรลอย่างเอลวิสเพรสลีย์เพื่อประกอบภาพยนตร์เรื่อง Framing Star สื่อถึงความรักที่เคยหวานชื่นและอบอุ่นช่วงแรกเปรียบเหมือนฤดูร้อนสุดท้ายเมื่อความรักพังทลายลงก็หลงเหลือไว้เพียงความเงียบเหงาและน้ำตาที่หนาวเหน็บเปรียบเสมือนฤดูหนาวนั่นเองประมาณว่าจุ้มพิษในฤดูร้อนหยาดน้ำตาในฤดูหนาว

แต่เวอร์ชันดั้งเดิมเราได้ยินกันบ่อยๆวันนี้ DJ TV ก็เลยจะเปิดเวอร์ชันที่ร้องโดยไมน่าศิลปินสาวชาวบราซิลนำมาร้องใหม่ในสไตล์ออกจะเป็นอินดี้ป๊อปบอสโนวาที่มีความหม่นปนเซ็กซี่นิดนึงก็นำไปประกอบซีรีส์ดราม่าชื่อดังของบราซิลเดี๋ยวรอฟังนะคะเสียงร้องของเธอจะทำให้ Summer Kisses Winter Tears นั้นกลมกล่อมแปลกใหม่กว่าทุกครั้งติดตาม

เพราะมาก Walking in the Air นะคะซึ่งเป็นเพลงประกอบแอนิเมชัน The Snowman ในปี1982ดนตรีออเคสตราเพลงนี้เหมือนพาเราฟังแล้วเหมือนล่องลอยไปบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เหนือแผ่นดินหิมะนะคะก็เป็นเพลงที่ช่วยปล่อยวางความเหนื่อยล้ารู้สึกเป็นอิสระก้าวสู่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยใจที่เปี่ยมสุขกันช่วงนี้ก็ไปไหนต่อไหนในช่วงสุดสัปดาห์ก็ดูแลตัวเองระมัดระวังเช็คพยากรณ์อากาศในหลายๆ

หลายๆช่องทางกันนะคะแล้วก็ป้องกันเอาไว้ก็ดีเตรียมการเอาไว้ก็ดีที่จะต้องอาจจะไปลุยน้ำบ้างเจอฝนฟ้าบ้างตามที่ได้อัปเดตสถานการณ์ในเรื่องราวของฝนฟ้าพายุในช่วงนี้จากกรมอุตุเมื่อสักครู่นะคะตอนต้นชั่วโมงค่ะแล้วก็อย่าลืมพกพาสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับคนไทยนั่นคือยาดมทูเวจรุงจิตสองฝั่งสองเวอร์ชันในการทำงานสองฟังก์ชันด้วยไม่ว่าใช้ทาหรือใช้ดมในหลอดเดียวกันยาดมส้มมือแต่ดั้งเดิมนั่นเองแต่มาทำให้เข้ายุคเข้าสมัยรูปแบบหนึ่งคงความเป็นไทยแต่สะดวกพกพาไปไหนได้เสมอผลิตภัณฑ์ดีๆจากสิริบัญชานอกเหนือจากแอลกอฮอล์ที่เชื่อมั่นมากว่า70ปีและผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง Little Shield ที่ออกมาก็แฮปปี้กันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่กับการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดธรรมชาติที่แพทย์ผิวหนังการันตีว่าปราศจากการแพ้แน่นอนแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกมากมายในเครือของสิริบัญชาที่ในช่วงควอเตอร์สุดท้ายของปีเนี่ยไตรมาสสุดท้ายลองดูรีบดูแล้วก็เผื่อจะสั่งเป็นของขวัญของฝากต่างๆของที่ระลึกให้กับบรรดาลูกค้าในช่วงปลายปีในช่วงส่งท้ายปีคริสต์มาสปีใหม่เข้าไปดูที่siribanchastore.com ได้เลยค่ะเพลงที่คุณแนะนำมาทางไลน์ @topradio

เพลิดเพลินมีความสุขไปกับเสียงเพลงไพเราะนี่คือ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz ค่ะและหลายท่านก็เพลิดเพลินกับการเตรียมการนะคะที่จะสนุกมีความสุขกับงาน Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่กัน 28-29พฤศจิกายนถึงแม้ยังเหลือเวลาก็ตามแต่เต็มไปเรียบร้อยพอเต็มไปเรียบร้อยก็ดีอย่างการเตรียมงานก็มีเวลาเตรียมงานคึกคักคึกคักมากขึ้นอย่างตอนเนี้ยทางด้านของThe Old School ก็ส่งลิสต์หลายชื่อเพลงโอ้โหเตรียมมาเพียบน่าจะสมใจคุณฟังที่บอกว่าสงสัยว่าจะต้องแบบ4 ทุ่มไม่พอแล้วต้องยาวไปเลยนะคะก็ไปว่ากันหน้างานแล้วกันแล้วศิลปินนักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์ก็เตรียมเพลงทั้งเพลงหวานๆซึ้งๆเพลงสนุกๆด้วยคุณบุญเกียรติโชควัฒนาให้เกียรติกับเรามากๆเลยนะคะท่านร้องเพลงเก่งมากๆด้วยออกอัลบั้มมาแล้วด้วยงานนี้ก็เตรียมทั้งเพลงหวานๆแล้วก็เพลงสนุกสนุกด้วยนะคะแล้วก็คุณอาเทวันทรัพย์แสนยากรก็จะมาแจมกับแซกโซโฟนด้วยแล้วก็เครื่องดนตรีอื่นๆท่านก็จะมาแจมแล้วก็นัดหมายกับ The Old School เพลงสนุกชวนให้สนุกมีความสุขกันอีกต่างหากแล้วก็คุยกับทางผู้บริหารของทางเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นเขาใหญ่ก็บอกช่วงนั้นน่าจะมีจัดไฟคริสต์มาสแล้วด้วยนะคะขอให้มีจัดไฟคริสต์มาสแล้วก็จะได้สีสันไปอีกแบบนึงคึกคักแล้วก็ส่วนเรื่องของดอกไม้เนี่ยมีปลูกเพิ่มเติมเตรียมการเอาไว้ให้สวยงามในช่วงปลายปีอีกต่างหากเพราะฉะนั้นนี่เราก็เตรียมร่างกายของเราให้พร้อมซ้อมๆกันไว้ฟังเล่นเต้นรำกันอย่างมีความสุขในงานนี้นะคะที่กำลังจะมีขึ้นขอบคุณคุณฟังทุกท่านเลยค่ะ

ส่งท้ายกันด้วย Guys Next Door I've Been Waiting For You ค่ะเรารอบางคนบอกว่าอยากให้ถึงเร็วๆจังนับวันรอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการงานของเราครั้งนี้ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสิริบัญชาลิตเทิลชิลนะคะแล้วก็เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นเขาใหญ่และชุดชนัยเวียนนาและคุณฟังทุกท่านค่ะเดี๋ยวพบกันหลังอัปเดตข่าวต้นชั่วโมงกัน

0: กำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่า กดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
10: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดวาสนาตระเกตรายงาน
2: จังหวัดตรังเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมเร่งเปิดทางน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
11: น นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจในเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักพร้อมเร่งเปิดทางด้วยการดูดเลนขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเลนอกจากนี้พื้นที่คูคลองและแหล่งน้ำต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำและเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เร่งกำจัดวัชพืชขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่นๆเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพื้นที่จังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิการชดเชยเยียวยาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติลดความกังวลประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติน
12: างอภิญญาเอี่ยมอำพารองผู้ราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.จังหวัดสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์ของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมเชิญนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันก่อนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกรมธรรม์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: แรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิตแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginners เพียว The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การเดอะพาร์กินสันบรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramatiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
3: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเย็นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
3: ใจเย็น
2: เย็นอะไรคะถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
3: ่ผมรู้ว่ามันลายกาดมันฆ่าคนมาทั้งโลก
2: ไม่ต้องห่วงหนูมีวิธีจัดการ
3: น่ากลัวกว่าซอมบี้ตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
2: โอ้ยมันอยู่ที่มือ เชื้อโรคอ่ะมันอยู่ที่มือใช้สเปรย
3: ์สเปรย์อะไร
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อโรคมันแฝงอยู่ทุกที่ตัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
5: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz ได้ดื่มด่ำกับบทเพลงฤดูหนาวสุดคลาสสิกกันไปชั่วโมงแรกชั่วโมงนี้ขยับจังหวะหิวใจให้กระชุ่มกระชวยขึ้นนิดนึงเริ่มต้นด้วยเพลงโฟกร็อกระดับขึ้นหิ้งในปี1965ที่หลายคนคุ้นเคยกันดี California Dreaming เดี๋ยวค่อยฟังเพลงร้องเราเริ่มต้นด้วยบรรเลงจาก The Cosmo Alpha เพลงนี้เขียนขึ้นท่ามกลางความหนาวเหน็บในนิวยอร์กจนคนแต่งเกิดความรู้สึกโหยหาความอบอุ่นของแสงแดดในแคลิฟอร์เนียใครที่กำลังรู้สึกหม่นหมองเช้าวันนี้ท่วงทำนองฮาร์โมนีและเสียงฟลุตอันเป็นเอกลักษณ์ของเพลงนี้จะพาโบยบินไปหาแสงแดดอันอบอุ่นพร้อมกันเดี๋ยวฟังกันมาม่าแสนพาปาสแคลิฟอร์เนียดรีมมิ่งต่อจาก The Cosmo Alphaอยู่กับเทวีย้ำสวนทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ8 โมงถึงเที่ยงค่ะ

ชื่นใจได้ฟังทั้งบรรเลงทั้งร้องสมบูรณ์แบบครบถ้วนจาก The Cosmo Alpha ตามด้วย Mama San Papa California Dreaming ทำอะไรกันอยู่เอ่ยคุณฟังรายการนี้อยู่ในรถหรือว่ามุมโปรดพร้อมกาแฟร้อนๆหอมๆถ้วยโปรดหรืออยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทำงานกันด้วยฟังเพลงกันด้วยบางท่านอยู่ในห้องประชุมด้วยซ้ำฟังจากหูฟังก่อนที่จะเริ่มต้นประชุมก็มีส่งมานะคะจะอิริยาบถไหนก็ขอให้มีความสุขมากๆชีวิตต้องดำเนินเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเจออุปสรรคทั้งหลายแหละแต่เราอาจจะอยู่ในช่วงที่ดูแลตัวเองได้แข็งแรงเข้มแข็งเราก็แบ่งปันเป็นเรื่องของความสุขจากการให้กันทราบกันดีวันก่อนก็ได้ฟังแล้วว่าสิริราชมูลนิธินั้นภาระหนักอึ้งขนาดไหนถึงแม้ว่าความช่วยเหลือหรือว่าความไว้วางใจบริจาคให้กับสิริราชมูลนิธิก็ไม่น้อยแต่ความช่วยเหลือที่รออยู่มีมากกว่านั้นเยอะมากนะคะทางสิริราชมูลนิธิก็เลยรับบทที่พึ่งแก้ปัญหาให้ผู้ด้อยโอกาสทั่วไทยนะคะไม่ใช่แค่กรุงเทพทั่วไทยให้พ้นทุกขเวทนาใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโดยเฉพาะโรคยุ่งยากโรคยุ่งยากก็ต้องเทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยหลากหลายเรื่องราวที่ต้องใช้เงินเยอะอย่างที่อาจารย์คุณหมออุดมคจินทร์ได้เคยมาถ่ายทอดให้เราฟังนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีกำลังก็อาจจะผ่านพ้นไปได้แต่คนที่ไม่มีกำลังมีอีกเยอะแถมเป็นเสาหลักของครอบครัวคนที่อยู่ที่เขาต้องดูแลมีอีกเป็นแถวเลยเป็นขบวนก็ยังได้นะคะหรือเด็กเล็กที่กำลังจะก้าวสู่ชีวิตที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติก็ต้องได้รับการดูแลซึ่งปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์หรืออุปกรณ์การแพทย์นี่แหละค่ะคือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตาค่ะถ้าคุณฟังมีความสุขกับการให้ทุกครั้งที่เราเชิญชวนงานนี้ก็อยากจะแนะนำอีกงานหนึ่งนะคะโดยโรงพยาบาลธนบุรีนั้นขอเป็นแกนนำค่ะเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่สองคือไปวิ่งก็ได้ไปวิ่งได้ออกกำลังกายได้สนุกได้ลุ้นรางวัลก็ได้ทำบุญด้วยเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์โรงพยาบาลธนบุรีส่งให้สิริราชมูลนิธิการวิ่งก็เป็นหลากหลายรูปแบบเข้าไปดูที่ race.thai.run/thonburirun จำไม่ได้เนี่ยเซิร์ชตรง Google ว่าธนบุรีรัน2นะคะธนบุรีรัน2ก็จะพาเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์นี่แหละค่ะแล้วก็เลือกเลยคุณจะสมัครแบบไหนอย่างไรนะคะนั่นก็ได้ทำบุญแล้วแล้วก็ถ้าเป็นองค์กรเนี่ยสามารถขอใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครวิ่งก็ตามแต่ใครที่ไม่ถนัดเรื่องวิ่งแต่อยากจะสมทบทุนก็เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่638-101-095กสิกรไทยนะคะ638-101-095ชื่อบัญชีบมจ.ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิย้ำไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเพราะฉะนั้นคุณฟังส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรลดหย่อนภาษีได้2เท่าเราจะรวบรวมส่งให้สิริราชมูลนิธิออกใบอนุโมทนาบัตรแล้วก็ส่งไปอย่างคุณโดยตรงเลยสอบถามเพิ่มเติมโทรและ ID Line 082-818-4364 082-818-4364 ค่ะส่วนตอนนี้แสงแดดแคลิฟอร์เนียก็เติมพลังได้
ดีจริงๆกันไปเรียบร้อยต่อความรู้สึกดีๆด้วยบทเพลงที่เหมือนอ้อมกอดทางดนตรีอีกเพลงหนึ่งกับเพลง Landslide ผลงานระดับ Masterpiece ในปี1975ของ Fleetwood Mac นะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นเพลงเปรียบเปรยถึงการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เหมือนหิมะถล่มสุดท้ายเราจะผ่านไปได้ด้วยความเข้าใจเป็นเพลงโฟล์กอะคูสติกที่ฟังทีไรอบอุ่นหัวใจบอกไม่ถูกความหมายดีดนตรีไพเราะอีกเพลง Landslide ค่ะ

าราชาเพลงโฟกอย่างบ๊อบดีแลนมาในเพลงในจังหวะวอลส์กับวินเทอร์ลูดเหมือนเสียงกระซิบชวนคนรักเต้นรำท่ามกลางความหนาวก็เป็นอีกเพลงที่เปลี่ยนฤดูหนาวที่โดดเดี่ยวให้กลายเป็นค่ำคืนที่แสนโรแมนติกและเยียวยาหัวใจได้เป็นอย่างดีเลยต่อด้วย Waltz Till I Waltz Again With You

0: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
1: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
0: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
0: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381011095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
1: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
0: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
1: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษาม
2: ีใครอยู่ไหมไปไหนกันหมดช่วยพาไปห้องน้ำทีเดินไม่ไหวนะ
3: ร้องหาคนช่วยเพราะขาอ่อนแรงไขสันหลังบาดเจ็บหรืออัมพฤกษ์อัมพาตโอกาสฟื้นเป็นไปได้ด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินฟื้นฟูกำลังขาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าพาผู้ป่วยก้าวย่างได้อย่างมั่นใจศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพโทร02-487-2000ต่อ2241
4: คุณชื่ออะไร
5: สิริบัญชา
4: คุณสิริบัญชาคุณฆ่าพวกเขาทำไมอ่ะ
5: มันเป็นหน้าที่
4: ฆ่าเนี่ยนะที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร
5: ่ก็แล้วแต่ใครจะใช้ผมหมอพยาบาล
4: hey.
5: คนเป็นแผลด้วย
4: นะ
5: ยิงในห้องน้ำสาธารณะผมฆ่ากระจายตรงฝาร้องชักโครก
4: คุณสิริบัญชาคุณเป็นใครกันแน
5: ่เป็นแอลกอฮอล์ไง
4: hey.
5: แอลกอฮอล์สิริบัญชามีตัวยาไอโซโพพิล 70% ใช้เช็ดล้างทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์สิริบัญชาในขวดน้ำยาสีฟ้าฉลากเหลืองแดงวันนี้มีแบบสเปรย์ใช้ง่ายพกสะดวก
6: สนใจโฆษณาที่ท็อปเรดิโอ 93.5 โทร086-392-2967 086-392-2967
7: ท็อปเรดิโอ 93.5
8: วันที่ปวดใจ
9: คงต้องใช้เวลา
8: วันที่โดนบอกลา
9: คงต้องหาที่พักใจใหม
8: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
10: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @โอซูนิหรือโทร0945159463

่อสักครู่ต่อเนื่องนะคะราชาโฟกมาร้องเพลงในแนววอลซ์ได้ด้วยเราเลยต่อเนื่องวอลซ์ต่อเนื่องไปแทงโก้หลังเพลงเราเริ่มต้นด้วยเพลงที่โด่งดังไปทั่วแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นเพลงบรรเลงล้วนๆเพลงแรกที่มียอดขายเกิน1ล้านแผ่นในช่วงปี1952แต่พอยุค60เนี่ยยังมีค่ะอย่าง Love is Blue จาก Paul Mariette ก็ระดับแบบแผ่นเสียงทองคำขึ้นอันดับ1เช่นกันวันนี้เอา Fred House มาบรรเลงให้ฟังจังหวะแทงโก้ที่เย้ายวนละมุนละไมให้วันศุกร์มีความสุขที่สุดเดี๋ยวต่อด้วยมิวว่าฉบับร้องกับบลูแทงโก้

ใครง่วงอยู่ฟังเพลง Blue Tango ก็คงจะหายง่วงเลยยิ่งใครเต้นรำเป็นลุกขึ้นมาเต้นแทงโก้สะบัดนะคะสะบัดหน้าสะบัดตัวนิดหน่อยให้ยังคงมีความสง่างามก็เป็นความสวยงามของการเต้นรำบอลลูนแล้วก็โดยเฉพาะจังหวะแทงโก้ด้วยเขาขอมีความสุขมากๆค่ะวันนี้วันศุกร์ด้วยหลายคนเกษียณมาเนี่ยถือเป็นวันที่เท่าไหร่คะของการหลังเกษียณเนี่ยได้ฟังท็อปเรดิโอกันเต็มๆเป็นวันที่สองอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษก็บอกได้แต่ใครที่ยังทำงานก็สู้ๆกันต่อไปนะคะใช้ชีวิตด้วยสติแล้วก็พลังกำลังใจติดตามท็อปเรดิโอเป็นพลังกำลังใจคิดถึงเพลงอะไรบอกมาได้แอดไลน์กันไว้ไม่เหงาที่ line at top radio ค่ะแล้วก็จะเป็นวัยทำงานวัยเกษียณบางคนนี่อายุน้อยๆก็เกิดผมร่วงเกิดผมงอกแล้วนะคะแบบนี้คุณหมออ้อมก็เลยคิดค้นแต่ก่อนคือไม่ใช่แต่ก่อนปัจจุบันก็มีคุณหมอมีคลินิกดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับจะต้องไปรักษาอะไรกันมากมายเพียงมีผลิตภัณฑ์ดีๆดูแลตัวเองได้เลยตลอดไปก็เลยออกมาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าโอซูนินะคะลดผมร่วงกระตุ้นการสร้างผมใหม่อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ชะลอผมงอกอีกด้วยเห็นได้ชัดเจนนะคะผลิตภัณฑ์นี้กว่าจะคิดค้นออกมาใช้เวลานานทีเดียวออกมาเป็นโอซูนิแฮร์เซรั่มก่อนตอนนี้จัดโปรพิเศษนะคะเซตที่ใช้รูทีนกันเลยก็ควรจะต้องใช้ไม่เพียงจะวันที่สระผมวันที่ผมแห้งๆนี่แหละแต่ควรจะขยันทุกๆวันเช้าเย็นฉีดโอซูนิแฮร์เซรั่มตอนนี้จัดเป็นเซตราคาพิเศษให้แฮร์เซรั่มเซตจากโอซูนิ3ขวดเพียง 1,599 และควรจะมีแชมพูและคอนดิชเนอร์ที่เป็นออร์แกนิกมีอาร์เกนออยล์และส่วนผสมดีๆเพื่อดูแลเส้นผมให้ควบคู่กับการใช้โอซูนิแฮร์เซรั่มจะได้เวิร์กมากๆจัดเซตแชมพูเซตก็คือแชมพู2ขวดครีมนวด1ขวดเพียง599ขนคิ้วขนตาก็ควรจะดำแล้วก็ไม่ร่วงตามไปด้วยโอซูนิเลยจัดโอซูนิและแสนเปล่าผลิตภัณฑ์บำรุงขนคิ้วขนตา3ชิ้นเพียง599บาทกันแดดอันนี้ใช้กันทุกท่านอยู่แล้วเมืองไทยเมืองร้อนจะหน้าไหนก็ร้อนจะหน้าไหนพอหลังจากฝนตกก็มีแสงแดดมาซันสกรีนเซตจากโอซูนิตอนนี้จัดเต็มกันแดด3หลอดเพียง 1,990 บาท LINE at OSUNI สั่งได้เลย at OSUNI นะคะก็จะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆไปดูแลผมของคุณเพราะฉะนั้นจะไปสังสรรค์จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆก็ไม่ต้องห่วงเรามั่นใจนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า

แล้วศีรษะก็ต้องให้ไว้วางใจให้โอซุนิดูแลค่ะพูดถึงผลงานของเรย์รอยแอนเดอร์สันชุดนี้เรียกว่าเป็นมหากาพย์เขาเรียกว่าเป็นมหากาพย์เมดเล่เลยจัดให้เป็นผลงานระดับขึ้นหิ้งของเรย์รอยแอนเดอร์สันนักประพันธ์เพลงอัจฉริยะมาร้อยเรียงทำเป็นเมดเล่จังหวะสนุกสนานสไตล์ดิสโก้เรียกว่าฟังเพลงเดียวคุ้มมากจะได้ยินทั้งท่อนฮิตของเพลง The Typewriter เสียงพิมพ์ดีดค่ะที่เอาเสียงพิมพ์ดีดมาทำเป็นเครื่องดนตรีและเพลง The Syncopated Clock เสียงนาฬิกาเดินสุดกวนและเพลงหน้าหนาวระดับโลกอย่าง Slayline และแน่นอนมีท่อนทำนองหวานๆของ Blue Tango อยู่ในชุดนี้ด้วย Hook on Leroy Anderson ค่ะ

ติดอกติดใจกันบอกแล้วไม่ใช่เพลงบรรเลงธรรมดาถือเป็นมหากาพย์เมดลีย์เพลงบรรเลงเลยเขารวบรวมเอาท่อนฮิตท่อนฮุกสุดน่ารักของรอยแอนเดอร์สันมาร้อยเรียงต่อกันสนุกสนานบันเทิงใจเวอร์ชันที่ดังมากๆคือผลงานของเมกโคที่เปิดให้ฟังนี่แหละค่ะก็มีความสุขกับฮุกออนเลอรอยอินสตูเมนทัลเลอรอยแอนเดอร์สันชุดฮุกออนอินสตูเมนทัลนำมาฝากกันช่วงเวลานี้เปิดแบบนี้ก็ต้องต่อกันด้วยเพลงที่ทำให้คุณตื่นตาตื่นใจตื่นขึ้นมาหลังง่วงๆเพลงบรรเลงที่ทำให้คนทั้งโลกคลั่งไคล้จังหวะแมมโบเพลง Cherry Pink and Apple Blossom White โดยราชาเพลงแมมโบเพเรสปราโดนะคะเพลงนี้โดดเด่นด้วยเสียงทรัมเป็ตโซโล่ที่ถือว่าขี้เล่นแล้วก็สดใสฟังแล้วรับรองว่าต้องขยับไหล่ตามแน่นอนเลยมาฟังกันCherry Pink and Apple Bar.

0: And that is why the poets always write if there's a new moon bright above.
1: คุณกำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือพายุฝนวันที่4-5ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยย้ำทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุฝนวันที่4-5ตุลาคมนี
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนมีการบูรณาการความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสื่อสารและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความคลาดเคลื่อนความกังวลและป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนพร้อมกันนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่4-5ตุลาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งด้านกำลังบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันทิดาฝั่งทองรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า 1.2 ล้านครัวเรือนนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าป ัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม179อำเภอ1279ตำบล9339หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,245,581 ครัวเรือนสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ร่วมกับมวลน้ำระบายจากภาคเหนือไหลมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและภาคตะวันออกอาทิสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมชลบุรีนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครสวรรค์และกาญจนบุรียังคงเป็นพื้นที่รับมวลน้ำสะสมส่งผลให้ระดับน้ำส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครระดับน้ำเริ่มลดลงกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศ
9: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนแผนส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงบุริมปราศภาภาครายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027รวมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: อยู่กับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อยู่กับชีวิตที่สงบปลอดภัยสไตล์50บวกสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่บ้านหลังใหม่รางวัลสำหรับวัยแห่งความสุขอบอุ่นในอ้อมกอดของขุนเขาและสวนป่าใหญ่ใกล้โค้งแม่น้ำป่าสักที่สวยที่สุดของสระบุรีปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่รางวัลแห่งชีวิตความสุขที่ยั่งยืนของผู้สูงวัยเริ่มเพียง 1.3 ล้านบาทสอบถามโทร1720
4: หน้าฉันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
5: เธอใช้อะไรทาคอ
4: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
5: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเน็กครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีไฟอิ่งเน็กครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์แอดไวโอเซลหรือโทร0860444554
6: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ถึงเพลงนี้คุณฟังก็คิดถึงขอมาเลย Love is Blue Paul Mariette Orchestra จริงๆเพลงนี้ต่างกันเพลงอื่นๆเพลงนี้ไม่ธรรมดาเพลงอื่นบางทีเป็นเพลงร้องเป็นเพลงบรรเลงแล้วเป็นเพลงร้องอะไรแบบนั้นนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ถูกส่งเข้าประกวดในเวที Eurovision Song Contest ในปี1967นะคะโดยเป็นตัวแทนของลักเซมเบิร์กขับร้องโดยนักร้องสาวชาวกรีกวิกกี้เลอันดรอสซึ่งในเวทีนั้นเพลงนี้ได้อันดับ4แม้จะไม่ชนะแต่ตัวทำนองของเพลงนี้ Love is Blue เนี่ยกลับไปเตะตาต้องใจพอลมาเรียตเข้าให้อย่างจังนะคะก็เลยถอดเนื้อร้องออกทั้งหมดแล้วแทนที่ด้วยเสียงดนตรีโอ้โหโด่งดังมากๆนะคะเป็นเพลงที่เรียกว่าขึ้นอันดับ1แล้วก็ได้แผ่นเสียงทองคำเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของวงการดนตรีโลกเป็นหนึ่งในเพลงบรรเลงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดกาลนำมาฝากกันช่วงนี้พร้อมด้วยเมื่อสักครู่เปิดชุดคึกคักนะคะชุดฮุกออนน่าจะเป็นแบบนั้นพี่ต๋องบอกฟังแล้วคิดถึงงานบอปีใหม่ที่ศาลาพระเกี้ยวเลยนะคะแดนซ์กันไฟแลบเลยนะก็อาจจะบลูแทงโก้ด้วยผสมผสานกันไปพูดถึงงานบอลเนี่ยถ้าใครพูดถึงงานบอลแสดงว่าอยู่ในยุคไหนเอ่ยบ่งบอกค่ะสมัยที่งานเรียกว่างานบอลผู้จัดเองเคยไปอยู่ปีหนึ่งที่ของคารุศาสตร์ตอนนั้นพี่สาวอยู่คารุศาสตร์จุฬาแล้วก็ตัวเองยังไม่เข้าจุฬาไปให้จุดประกายมีแรงกระตุ้นให้อยากเข้าจุฬาอะไรแบบนั้นก็ได้สัมผัสงานบอลอยู่งานหนึ่งครั้งหนึ่งจริงๆสมัยนั้นไม่ค่อยได้ออกงานสักเท่าไหร่เป็นเด็กขี้อายขี้อายนะคะก็เป็นเรื่องเล่ากันไปใครบ้างคะที่ทันงานบอลบอกมาด้วยสารภาพมาเลยอยู่ในยุคนั้นที่ LINE @topradio ค่ะส่วนเพลงต่อไปนะคะให้คุณฟังได้ฟังในเพลง Only You จาก The Platters ค่ะแล้วก็ Stranger in Paradise นะคะโทนี่เบนเน็ตแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันค่ะ

้ก็ค่อยๆลดจังหวะลงมาโหมดโรแมนติกซาบซึ้งใจกับโฟโคกรุ๊ปในตำนานเดอะแพรเจอร์กับเพลง Only You ต่อด้วยเพลงพ็อปคลาสสิกเสียงร้องหวานโยดย้อยตามด้วยเสียงนุ่มละมุนของโทนี่เบเน็ตกับ Stranger in Paradiseเพลงรักที่ดัดแปลงทำนองมาจากดนตรีคลาสสิกของรัสเซียให้เรารุดเข้าไปในแดนสวงสวรรค์แห่งความทรงจำแล้วคุณฟังก็เข้าไปอยู่ในความทรงจำมีหลายท่านบอกท่านค่ะท่านครับงานบอกคลอต่อกันด้วยบรรเลง Manuel and Music of the MountainStranger in Paradise ให้คุณฟังได้เพลิดเพลินมีความสุขโดยน้ำตาเทียม Rubik Eyes ทราบไหมคะว่าน้ำท่วมเนี่ยน้ำตาเทียมมีส่วนช่วยคนลุยน้ำท่วมได้อย่างมากทีเดียวในการช่วยทำความสะอาดและบรรเทาอาการระคายเคืองดวงตาเบื้องต้นถึงแม้ไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะโรคตาติดเชื้อหรือโรคตาแดงแต่เนื่องจากน้ำท่วมขังเนี่ยจะเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกเชื้อแบคทีเรียไวรัสพยาธิหากน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตาการปฏิบัติตัวและบทบาทของน้ำตาเทียมจะช่วยชะล้างขจัดสิ่งสกปรกยิ่งมีเศษฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตาเนี่ยน้ำตาเทียมสามารถใช้นำมาหยอดเพื่อช่วยชะล้างสิ่งแปลกปลอมออกไปจากผิวดวงตาและน้ำตาเทียมยังมีส่วนในการใช้ล้างตาได้นะคะกรณีน้ำยาล้างตาหาไม่ได้หยอดจากหัวตาให้น้ำตาเทียมแล้วฝุ่นละอองไหลออกทางหางตาง่ายๆเลยแล้วบรรเทาอาการระคายเคืองช่วยลดอาการแสบตาคันตาหรือรู้สึกสากตาจากการเผชิญฝุ่นควันและลมแรงในช่วงฝนฟ้าพายุด้วยเพราะฉะนั้นเตรียมไว้น้ำตาเทียม Rubik Eyes ค่ะสั่งทาง LINE @masalab เครื่องหมาย assign แล้วก็ MASALAB หรือว่าแวะซื้อที่ Extra Plus ใน7หรือร้านยา Eye Care หรือสั่งทาง Shopee Lazada ออนไลน์ก็ได้เช่นกัน

เดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่คุณฟังขอมานะคะกับเพลง Puff ค่ะใครขอยังรออยู่หรือเปล่าเป็นเพลงโฟกคลาสสิกเลยในปี1963นะคะเลือกผลงานของ Peter Paul and Mary ให้คุณฟังนะคะเพลงนี้เด็กๆก็ชอบค่ะร้องตามกันได้ทุกคนเด็กผู้ใหญ่ได้หมดด้วยประสาอัตโนมัติเรามาร้องตามกันไปกับ Puff the Magic Dragon ค่ะ

0: วันที่ปวดใจ
1: คงต้องใช้เวลา
0: วันที่โดนบอกลา
1: คงต้องหาที่พักใจใหม
0: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
2: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: หน้าหนาวปีนี้เรามีนัดกันนะครับสัมผัสลมหนาวท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศยุโรปสุดคลาสสิกที่เขาใหญ่กับ Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่2026
5: Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
5: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
6: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
5: แล้วพบกันนะคะ
7: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
8: ใจเย็น
7: เย็นอะไรคะถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
8: ่ผมรู้ว่ามันลายกาดมันฆ่าคนมาทั้งโลก
7: ไม่ต้องห่วงหนูมีวิธีจัดการ
8: น่ากลัวกว่าซอมบี้ตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
7: โอ้ยมันอยู่ที่มือ เชื้อโรคอ่ะมันอยู่ที่มือใช้สเปรย
8: ์สเปรย์อะไร
9: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อโรคมันแฝงอยู่ทุกที่จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
5: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
10: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษาม
11: ีใครอยู่ไหมไปไหนกันหมดช่วยพาไปห้องน้ำทีเดินไม่ไหวนะ
12: ร้องหาคนช่วยเพราะขาอ่อนแรงไขสันหลังบาดเจ็บหรืออัมพฤกษ์อัมพาตโอกาสฟื้นเป็นไปได้ด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินฟื้นฟูกำลังขาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าพาผู้ป่วยก้าวย่างได้อย่างมั่นใจศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพโทร02 487 2000ต่อ2241

ในสไตล์ของเรเน่โดมินิกศิลปินสาวชาวฟิลิปปินส์ที่เก๋เท่ไปแบบพร้อมอูคูเลเล่ Living on a Jet Plane เพลงความหมายปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็เรียกว่าจากการจากลาแบบสุดละมุนเดี๋ยวต่อด้วย Blowing in the Wind นะคะก็เป็นเพลงเพราะความหมายดีดนตรีแพร่อีกเพลงหนึ่งฟังจากเวอร์ชันบ๊อบดีแลนค่ะ

ชิลสบายสไตล์โฟกหน่อย2เพลงผ่านไปเลย Living on a Jet Plane cover โดย Rene Dominic ตามด้วย Blowing in the Wind ในเวอร์ชัน Bob Dylan ค่ะเสียงเพลงยังส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเมื่อตอนเช้าตอนออกไปเข้าห้องน้ำก็เจอนะคะเจอผู้ดำเนินรายการของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยคือจะอาจจะจัดหลายคลื่นหน่อยแล้วน้องก็จัดตอน3ทุ่มของที่ 93.5 น้องก็เล่าว่าตอนจัดเพลงสากลทั่วทั่วไปใหม่ๆเนี่ยก็เฉยๆพอมาปรับจัดเพลงแบบเนี้ยแบบที่กลางวันจัดกันแบบท็อปเรดิโอเพลงเก่าโอ้โหติดใจหลงเสน่ห์เพลงเก่าเพราะว่ามีการตอบรับน่ารักมากๆจากบรรดาผู้ฟังเนี่ยค่ะเสียงเพลงรุ่น Easing หรือว่าย้อนยุคแบบเนี้ยยิ่งเดี๋ยวนี้โอ้เป็นอะไรที่ฮิตมาก

0: ธนบุรีถนนอิสรภาพก็เช่นกันนะคะมาฟังศาสตราจารย์นายแพทย์อาสิทธิ์อุ่นนันท์ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีพูดถึงที่มาที่ไปกันจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: โรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยเรากำเนิดขึ้นมาประมาณปีหน้าก็จะ50ปีแล้วก็เริ่มจากการที่มีอาจารย์ที่ศรีราชนะครับแล้วก็หาทางเลือกมาเพื่อรักษาหรือว่าเซิร์ฟประชาชนหรือผู้ป่วยให้มากขึ้นนอกจากทางเลือกทางอื่นของโรงพยาบาลรัฐบาลก็เลยเป็นที่มาของการก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรีอาจารย์อำนวยแล้วก็อาจารย์ศรีราชอีกหลายท่านซึ่งก็เป็นผู้บุกเบิกแล้วก็มานำมาสู่การรักษาแล้วก็การขยายการรักษาทางด้านกระดูกและข้อของโรงพยาบาลธนบุรีในยุคอดีตเนี่ยก็จะมีอาจารย์ไม่กี่ท่านนะครับที่มารักษาไม่ถึง10หรอกครับที่จะมารักษาที่โรงพยาบาลธนบุรีปัจจุบันเนี่ยการศึกษาหรือว่าการทางการแพทย์เนี่ยมันมีการลงลึกมากขึ้นไปเรื่อยๆนะปัจจุบันท่านกระดูกและข้อเนี่ยเรามีการแบ่งไปถึง9สาขาแล้วนะครับคือจากเดิมเนี่ยมีหมอท่านเดียวสามารถรักษาได้ทุกโรคปัจจุบันเนื่องจากว่ามันมีการพัฒนาเทคโนโลยีหลายๆอย่างมันเข้ามามากขึ้นเราก็มีการแยกสาขาไปตั้ง9สาขาก็อย่างเช่นศัลยกรรมทางมือหรือว่าเส้นประสาทนี่ก็เป็นสาขาที่1สาขาที่2ก็พวกการผ่าตัดการกระดูกสันหลังนะครับอันที่3คือการผ่าตัดเปลี่ยนข้ออันที่4ก็อาจจะเป็นเรื่องของสปอร์ตเมดิซินอย่างอาจารย์ชนินเนี่ยอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสปอร์ตเมดิซินนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของทูเมอร์หรือว่าเนื้องอกทางกระดูกโดยเฉพาะแล้วก็จะมีเรื่องของการผ่าตัดบริเวณที่กระดูกข้อเท้าหรือเท้าก็จะเป็นอีกสาขาหนึ่งหรือเรื่องกระดูกพรุนหรือว่าโรคกระดูกทางเมตาบอลิกนี่ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีสาขาดั้งเดิมคือศัลยศาสตร์อุบัติเหตุก็คือเรื่องของการกระดูกหักบริเวณข้อต่อต่างสาขาหนึ่งคือเรื่องของกระดูกในเด็กโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดกระดูกสันหลังในเด็กพวกกระดูกโคตรในเด็กหรือปัจจุบันก็จะมีการแก้ไขความผิดรูปของกระดูกในเด็กเพราะฉะนั้นเห็นว่าแพทย์คนเดียวจากเดิมที่เคยรักษาได้หลายโรคมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยปัจจุบันถ้าเรามีกรณีของถ้าเป็นโรคบางโรคเราก็จะส่งไปหาแพทย์ที่ชำนาญทางด้านนั้นโดยเฉพาะตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะครับนั่นหมายความว่าเกิน 20% ของประชากรในประเทศไทยเนี่ยมีอายุมากกว่า65ปีมีคนไข้จำนวนมากกว่า 50% ของโรงพยาบาลธนบุรีหลายท่านเป็นคนไข้เก่าของคุณพ่อก็จากอาจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อำนวยนุ่นนั่นแหละผมก็รักษาต่อจากท่าน
0: ค่ะก็เป็นเรื่องราวโชคดีของคนยุคนี้ก็แล้วกันที่เทคโนโลยีก็ก้าวหน้านะครับแพทย์ก็เชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านจากแพทย์คนเดียวรักษากันหลากหลายเรื่องราวเลยสำหรับเรื่องของกระดูกและข้อได้ยินคุณหมออาจารย์อาสิทธิ์อุณนันท์พูดถึงก็โอ้โหโรคก็แบบพัฒนาเยอะพัฒนาแบบเป็นโรคนู้นโรคนี้หรือว่าการค้นคว้าวิจัยก็อาจจะแยกย่อยโรคภัยไข้เจ็บเฉพาะกระดูกและข้อออกไปได้เยอะเครื่องมือทางการแพทย์ก็มากมายเพราะฉะนั้นในยุคนี้เนี่ยขยายแยกย่อยเป็นถึง9สาขาที่ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีแสนภูมิใจยังไงแวะไปปรึกษาได้นะคะที่โรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพ02-487-2000ส่วนตอนนี้เรามามองชีวิตผ่านมุมมองที่เติบโตขึ้นกับเพลง Both Sides Now ในเวอร์ชั่น Judy Collins งดงามราวกับบทกวีทีเดียวมาฟังกันเลยค่ะ

ล่องลอยกับความงดงามราวบทกวีเพลง Both Sides Now จาก Judy Collins แล้วพร้อมหรือยังคะจะชวนขึ้น Time Machine เตรียมตัวให้พร้อมค่ะนอกจากย้อนเวลาแล้วยังพาโบยบินข้ามสายรุ้งไปสู่ดินแดนแห่งความสุขกันกับ Over the Rainbow ในเวอร์ชั่น Judy Garland ค่ะ

ขึ้นทำแมชชีนกันแบบนี้ก็ต้องนู่นเลยไปภาพยนตร์รักข้ามกาลเวลาผลงานการประพันธ์นั้นซาบซึ้งของจอห์นแบร์รี่เพลง Somewhere in Time ถ่ายทอดความรู้สึกโหยหาและความรักอันเป็นนิรันดร์ท่วงทำนองเปียโนและเครื่องสายอันอ่อนละมุนช่วยสร้างบรรยากาศราวกับได้เดินทางย้อนเวลากลับไปสู่อดีตที่คิดถึงนะคะมาฟังกัน Somewhere in Time เพลงโปรดของหลายๆท่านทีเดียว

าของเพลงนี้หลายๆท่านขานรับมาหน่อยว่าได้ฟังให้ดีเจทีวีชื่นใจหน่อย

0: เรียบร้อยดีใจที่ได้ฟังกันอยู่ด้วยนะคะและขอบคุณส่งกำลังใจให้พี่หญิงด้วยบอกว่าฟังมาตั้งแต่ชุดโอ้โหตั้งแต่8โมงเลยชุดวินเทอร์โซนาต้านะคะบอกเมื่อวานพยายามเคลียร์สวนน้ำสกปรกเกือบเข้าตาต้องรีบขึ้นบ้านไปหยอดตาด้วยรูบิกไอส์ขอบคุณมากๆชีวิตยังไม่ปกตินะคะประตูที่บ้านน้ำยังถึงครึ่งน่องอยู่บ่ายๆรอดูฝนอีกก็ขอให้ฝนหยุดตกเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฝนหยุดตกกันบ้างส่งกำลังใจให้พี่หญิงหม่อมราชวงศ์จิราวดีที่เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยครั้งนี้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นผ่านพ้นไปเรียบร้อยและขอบพระคุณพี่หญิงมากที่รวมด้วยช่วยกันสมทบทุนสิริราชมูลนิธิกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2แล้วก็สมทบทุนกันมาทุกกิจกรรมเพื่อสังคมเลยคุณฟังท่านใดจะร่วมสมทบทุนเพื่อมีความสุขกับการให้แล้วก็ถือเป็นการช่วยชีวิตผู้ยากไร้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคยุ่งยากที่จะต้องใช้เงินเยอะๆสิริราชมูลนิธิเข้ามาช่วยมากมายเสาหลักของครอบครัวเมื่อรอดพ้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เนี่ยชีวิตที่ตามมาอีกเยอะก็จะรอดตามไปด้วยหรือเด็กเล็กที่กำลังจะเป็นกำลังสำคัญของชาติเช่นกันปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์นะคะสำคัญมากยังไงเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่638101095นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติม0828184364เดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะ
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381011095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงศึกษาธิการพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเกือบ 1,000 แห่งใน29จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เอก ลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
8: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: กระทรวงศึกษาธิการสรุปความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 1,000 แห่งสั่งเร่งระดมงบประมาณและถุงยางชีพพร้อมส่งทีมอาชีวะลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
10: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
4: จังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังน้ำท่วมกระทบประชาชนในพื้นที่
11: นางสาวทิติลักษ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันทะและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
4: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายหลังหิมะถล่มทับค่ายพักแรมในเทือกเขาหิมาลัยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและยังสูญหายอีก1รายจากเหตุการณ์ที่หิมะถล่มทับค่ายพักบริเวณฐานของยอดเขาหิมาลุงหิมานซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างที่คนงานกำลังกางเต็นท์และติดตั้งเชือกเพื่อเตรียมต้อนรับนักปีนเขาต่างชาติโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มฤดูปีนเขาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ทางด้านนายตุนสิงกูรุงประธานสมาคมมัคคุเทศก์ภูเขาแห่งชาติเนปาลระบุว่ามีโอกาสน้อยมากที่ผู้สูญหายที่เหลือจะรอดชีวิตและอาจยุติปฏิบัติการค้นหาเร็ววันนี้ ทั้งนี้การท่องเที่ยวและการปีนเขาได้สร้างงานให้กับชาวเนปาลหลายหมื่นคนแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเร่งให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทำให้คนงานบนภูเขาต้องเผชิญความเสี่ยงอันตรายมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอนาบอนอำเภอพิปูนอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอกระพ้อจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันจังหวัดยะลาอำเภอตากใบอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 67% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือลักษณะอากาศทั่วไป

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

แทบไม่น่าเชื่อมาถึงชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงกันแล้วอีกไม่กี่นาทีก็ต้องล่ำลาคุณฟังไปแล้วก็พบกันใหม่วันจันทร์เลยนี่คือ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz เริ่มต้นชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงอีเชียวด้วยนอร์ดายันบัวออเคสตราตามด้วยเรเนริชี่ Say You Say Me ก็เป็นอีกหนึ่ง Request จากคุณฟังค่ะตอนนี้ 11 นาฬิกากับ 16 นาทีทราบว่าติดตามฟังกันทั่วถึงกันบางท่านก็ส่งเพลงให้กันและกันอยู่คนละที่ขอเพลงส่งให้กันรู้กันเองหลายเพลงที่เปิดให้มีคุณฟังก็บอกมาว่ารู้ว่าสวรรค์มีจริงก็ตรงนี้ตรงที่ได้ฟังเพลงเพราะมากๆขอบคุณที่ให้กำลังใจกันมาจนถึงวันศุกร์กันเลยแล้วก็ประกาศด้วยใครเอ่ยชื่อคุณกนกพรทราบไหมคะว่าคุณมีน้องสาวที่น่ารักที่แอบขอเพลง Happy Birthday ให้บ่งบอกถึงครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักอยากให้พี่สาวมีความสุขกับวันครบรอบวันเกิดครบ65ขวบคุณจุ๊บแจงนะคะบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่สาวอายุครบ65อยากให้ช่วยอวยพรวันเกิดแล้วก็ขอเพลงซานฟรานซิสโกด้วยนะคะเปิดรอไว้เลยพี่สาวชื่อกนกพรนี่ทราบไหมคะว่าน่ารักกันทั้งคู่เลยแสดงพี่สาวก็ต้องน่ารักน้องสาวก็คิดถึงอยากเซอร์ไพรส์วันเกิดเปิดรอเอาไว้เลยก็ขอให้คุณกนกพรมีความสุขมากๆไม่ว่าจะเป็นวันนี้ที่ครบรอบวันเกิดก็ขอให้แฮปปี้แฮปปี้มากๆแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกวันอบอุ่นแค่นี้ในเรื่องของครอบครัวก็ใจฟูกันแล้วนะคะขอให้มีความสุขมากๆจะเจออุปสรรคต่างๆนานาขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีมีเป้าหมายอะไรฝันจะไกลแค่ไหนขอให้ฝันเป็นจริงได้แล้วขอใหอบอุ่นด้วยคนที่รักอยู่รอบตัวแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณกนกพรนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณฟังที่ครบรอบวันเกิดวันนี้ทุกท่านด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมต่อด้วยซานฟรานซิสโกสกอตต์แมคเคนซี่ค่ะ

A Little Love มาพร้อมกับคำร้องที่ว่า Make Me Cry ผู้จัดน้ำตาแตกน้ำตาไหลตรงที่มีคุณฟังค่ะขอบคุณมากๆคุณนิพาดาส่งเปอินที่ร่วมสมทบทุนธนบุรีรัมย์ให้กับสิริราชมูลนิธิแต่ที่น้ำตาแตกเพราะว่าคุณนิพาดาเขียนมาว่าส่งมาเป็นกำลังใจให้คุณเทวีค่ะไม่ต้องการภาษีคืนใดๆทำไมน้ำตาแตกอ่านทั่วไปก็คือธรรมดาใช่ไหมคะแต่ว่าผู้จัดนี่แบบซึ้งมากคือนอกจากคุณฟังจะได้มีน้ำใจให้กับสิริราชมูลนิธิแล้วคุณฟังยังบอกส่งมาเป็นกำลังใจให้คุณเทวีซึ้งมากไม่ต้องอธิบายเลย

ผู้ฟังเราน่ารักซัพพอร์ตกับทุกรูปแบบต่อกันด้วย Kenny Rogers กับ You Can Say ค่ะ

ับจังหวะมากับ Fleetwood Mac ใน Say You Love Me คุณฟังก็ใจตรงกันเลยพอเปิด Somewhere in Time นึกถึง Christopher Reeve เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าคิดถึง Christopher Reeve บอกคิดถึง Superman บางท่านก็ส่งภาพ Superman มาเลยเพราะว่า Christopher Reeve เนี่ยเขาโด่งดังจากบทซูเปอร์แมนด้วยนอกจากเรื่อง Somewhere in Time นะคะโดยเฉพาะหลายคนก็จำคลาร์กเคนต์ได้รับบทเป็นคลาร์กเคนต์ในเรื่องซูเปอร์แมนแล้วก็เป็นที่จดจำมากๆเลยนะคะ เขาก็เป็นนักแสดงคุณภาพเลยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลแล้วก็โรงเรียนการแสดงอันทรงเกียรติ The Juilliard School นะคะแล้วก็กลายเป็นไอคอนระดับโลกกับบทคลาร์กเคนในเรื่องซูเปอร์แมนมาแล้วแล้วก็เขาเสียดายที่เขาจากไปสักพักใหญ่แล้วนะคะเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี1995ประสบอุบัติเหตุตกจากหลังม้าในการแข่งขันขี่ม้าที่รัฐเวอร์จิเนียส่งผลให้คอหักแล้วก็ไขสันหลังได้รับความเสียหายกลายเป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงคอลงมาต้องใช้รถเข็นแล้วก็เครื่องช่วยหายใจตลอดชีวิตแล้วก็ขนาดว่าเขามีอาการแบบนั้นเคยดูภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งก็ในบทบาทของเนี่ยนะอยู่ในรถเข็นด้วยนะคะก็ยังแสดงภาพยนตร์ได้เลยแม้จะพิการเขาก็ยังคงทำงานด้านการแสดงแล้วพร้อมทั้งกำกับภาพยนตร์แล้วก็ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อวิจัยเกี่ยวกับไขสันหลังเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตด้วยแล้วเขามาจากไปตอนวันที่10ตุลาคมเหลือเพียงไม่กี่วันเนี่ยก็จะครบรอบการจากไปน่าเสียดายมากๆวันนี้เราก็เลยรำลึกนึกถึงเขากันนะคะเขาจากไปในวัย52ปีแล้วบทในเรื่องสมัยอินทามเนี่ยโอ้โหอินมากๆเลยใช่ไหมคะคุณบางหลายท่านก็ติดใจคริสโตเฟอร์ลีฟและเจนซิมอร์ก็สวยมากๆในเรื่องนี้ด้วยก็เล่าสุขกันฟังอัปเดตทีนี้มาติดตามวันนี้อัปเดตหน้าต่างเศรษฐกิจมาดูตลาดหุ้นไทยก่อนวันนี้ดัชนีบวกมา 6.88 จุดหรือ 0.44% มาอยู่ที่ดัชนี 1,570.79 จุดก็เขียวอยู่นิดหน่อยส่วนราคาทองคำประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมอัปเดตล่าสุด 11:33 นาทีประกาศเป็นครั้งที่8ทำให้ทองคำแท่งขายออกบาทละ66,600 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,400 บาทนะคะวันนี้เห็นผู้ฟังของเราครูมดค่ะครูมดบอกว่าวันนี้ CU Ukulele Class ที่สนจโดยครูมดเนี่ยจะเล่นเพลง Que Sera Sera ก็เลยขอเพลงนี้มาก็ขอส่งพลังให้บรรดาคนรักดนตรีโดยเฉพาะอูโกเลเล่เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักนะคะกีตาร์ตัวเล็กๆฮาวายครูมดก็มาทำหน้าที่สอนด้วยเอาละค่ะมาฟังเคเซราเซราหรือว่าฟังจากโรเจอร์วิลเลียมส์และโดริสเดย์ค่ะมาดอริสเดย์กันเลย

วันนี้วันดีจริงๆเป็นวันครบรอบวันเกิดของ FC ที่ไปเป็นลูกค้า VIP ของคุณเข็มนะคะคุณพีรชาติค่ะก็บอกว่าเป็นแฟนฟัง 93.5 เรียกว่าเข้มข้นอีกท่านหนึ่งไม่ทราบวิทยุที่บ้านเสียมีคลื่นเดียวเหมือนท่านอื่นอีกหรือเปล่าจะบอกมาคล้ายๆกันอยู่เรื่อยวันนี้วันครบรอบวันเกิดคุณพีรชาตินะคะก็ขอให้คุณพีรชาติมีความสุขมากๆขอให้สุขภาพดีทั้งกายทั้งใจขอให้ทำอะไรก็เวิร์กประสบความสำเร็จแล้วก็เจอแต่คนดีๆเรื่องราวดีๆชีวิตดีๆขึ้นเรื่อยๆอบอุ่นแฮปปี้มีความสุขมากๆแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณพีรชาติพร้อมด้วยมอบเพลงนี้ให้ You Got It ค่ะ

ก็ได้ฟังกันนะคะ Anything you want you got it นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ก็ได้ฟังกันนะคะ Anything you want you got it นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ก็ได้ฟังกันนะคะ Anything you want you got it นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ก็ได้ฟังกันนะคะ Anything you want you got it นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้

ปรอบวันเกิดกันไปทุกท่านท่านบ้านกรุงเทพไม่ท่วมแต่บอกว่าบ้านต่างจังหวัดน้ำท่วมหมดเลยยังเข้าไม่ได้ก็มีนะคะก็เป็นกำลังใจค่ะคุณพุทธศรีแล้วก็คุณจูนสุเนตรานะคะก็เดี๋ยวคุณจูนบอกขอเพลง You Can't Say ที่ได้ฟังกันไปในเวอร์ชันอังกฤษบอกอยากฟังเวอร์ชันเกาหลีบ้างก็ส่งกำลังใจไปคุณจูนคุณจูนบอกเท่าไหร่คะ7วันใช่ไหมคะเดี๋ยวดูก่อนขอเพลง You Can't Say ที่ได้ฟังกันไปในเวอร์ชันอังกฤษบอกอยากฟังเวอร์ชันเกาหลีบ้างก็ส่งกำลังใจไปคุณจูนคุณจูนบอกเท่าไหร่คะ7วันใช่ไหมคะเดี๋ยวดูก่อน 7A ก็หลายวันบอกไม่เกินที่ได้ฟังกันไปในเวอร์ชันอังกฤษบอกอยากฟังเวอร์ชันเกาหลีบ้างก็ส่งกำลังใจไปคุณจูนคุณจูนบอกเท่าไหร่คะ7วันใช่ไหมคะเดี๋ยวดูก่อน 7A ก็หลายวันบอกไม่เกิดอะไรฟังกันไปในเวอร์ชันอังกฤษบอกอยากฟังเวอร์ชันเกาหลีบ้างก็ส่งกำลังใจไปคุณจูนคุณจูนบอกเท่าไหร่คะ7วันใช่ไหมคะเดี๋ยวดูก่อน 7A ก็หลายวันบอกไม่เกิดอะไร

0: ทีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้านหลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
1: สหภาพยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันนี้หลังผู้นำสหรัฐขู่จะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนัทนิชาจงโปร่งกลางเตรียมชิงเหรียญทองกับนักชกจากเกาหลีเหนือในมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงวันนี้เวลา 15:30 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตก
1: 14กิโลกรัมหญิงวันนี้เวลา 15:30 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนัก
2: ความมั่นใจและจูงใจให้ประชาชนยินยอมอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยมารับความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำผ่านการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานอาทิกรมชลประทานกองทัพเรือที่สนับสนุนเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำกระจายความช่วยเหลือในหลายจังหวัดรวมถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกรุงเทพมหานครและรัฐบาลในการส่งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปภ.และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3: ซึ่งก็ยังถือว่าสถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤต
2: และข้อมูลของหน่วยงาน
3: ยังถือว่าสถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤต
2: และข้อมูลของหน่วยงาน
0: ครับเร่งช่วยเหลือประชาชนและบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในสัปดาห์หน้าน
4: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพภูมิอากาศผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสี่ยงเช่นมหานครในวันที่5ตุลาคมและพื้นที่ด้านตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสี่ยงเช่นมหานครในวันที่5ตุลาคมและพื้นที่ด้านตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี
0: 100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตร
5: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี

0: 42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนนอกตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนนอกคันดีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
0: โพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
0: โพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
0: โพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติปากพลีอำเภอนครนายกขณะที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีระดมเจ้าหน้าที่30นายพร้อมรถกระบะ2คันและรถบรรทุก6ล้อ1คันขนข้าวกล่องน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงที่รถขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้และรถบรรทุก6ล้อ1คันขนข้าวกล่องน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงที่รถขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้และรถบรรทุก6ล้อ1คันขนข้าวกล่องน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงที่รถขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้และรถบรรทุก6ล้อ1คันขนข้าวกล่องน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงที่รถขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได
2: ้ส่วนอำเภอบ้านโป่งเกิดน้ำท่วมวันที่27กันยายนครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงเกิดเหตุเมื่อวันที่24และ28กันยายนกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันพระและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อเกิดเหตุน้ำท่วมวันที่25กันยายนครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติยังไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อท่วมวันที่25กันยายนครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติยังไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือน้ำท่วมวันที่25กันยายนครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงาม

0: เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อ
1: ภาวะปกติ
0: ครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อ
1: ภาวะปกติ
2: ไหลน้ำพร้อมเร่งจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดึงน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาดีขึ้นขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะหลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาดีขึ้นขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะปกติโดยเร็วขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อเส้นบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาดีขึ้นขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะปกติโดยเร็วขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาดีขึ้นขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะปกติโดยเร็วขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท
1: ่อบูรานุกิจช่วงสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีถึงร่มเกล้าพญาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักษ์เพิ่มศิลป์และวัชรพลส่วนจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานและหน้าสนามกีฬาทูปเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราถึงซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1ตั้งอนุสรณ์สถานและหน้าสนามกีฬาทูปเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราถึงซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1บูรานุสรณ์สถานและหน้าสนามกีฬาทูปเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราถึงซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1บูรานุสรณ์สถานและหน้าสนามกีฬาทูปเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราถึงซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1บูรานุสรณ์สถานและหน้าสนามกีฬาทูปเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราถึงซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1บูรานุกิ
3: มนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตร
3: และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตร
3: และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตร
3: และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตร
3: เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกร
5: สถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรภัยพิบัติสามารถแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดส่วนด้านปศุสัตว์และประมงแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
4: การเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนระดมช่าง350คนฟื้นฟูเคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้ากู้ระบบประปาไฟฟ้าเริ่ม3ตุลาคมนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงแนวทางรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นหะร่มเกล้ากู้ระบบประปาไฟฟ้าเริ่ม3ตุลาคมนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงแนวทางรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นหะร่มเกล้ากู้ระบบประปาไฟฟ้าเริ่ม3ตุลาคมนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงแนวทางรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นเมืองทั้งร่มเกล้ากู้ระบบประปาไฟฟ้าเริ่ม3ตุลาคมนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงแนวทางรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นเมืองทั้งสังและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจสำหรับแผนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจะระดมทีมวิศวกรและช่างอาสาลงพื้นที่เคหะคลองจันระหว่างวันที่3ถึง5ตุลาคม2569
6: วันนี้เนี่ยได้มีการรวมตัวกันของช่างคนที่ทำงานช่างหลายๆมูลนิธิหลายหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมมือกันที่จะช่วยกันฟื้นฟูพี่น้องเรานะครับให้กลับมาเป็นสภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงวันนี้เนี่ยได้มีการรวมตัวกันของช่างคนที่ทำงานช่างหลายๆมูลนิธิหลายหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมมือกันที่จะช่วยกันฟื้นฟูพี่น้องเรานะครับให้กลับมาเป็นสภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงวันนี้เนี่ยได้มีการรวมตัวกันของช่างคนที่ทำงานช่างหลายๆมูลนิธิหลายหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมมือกันที่จะช่วยกันฟื้นฟูพี่น้องเรานะครับให้กลับมาเป็นสภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึง
4: 3-4 วัน
6: วันนี้เนี่ยได้มีการรวมตัวกันของช่างคนที่ทำงานช่างหลายๆมูลนิธิหลายหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมมือกันที่จะช่วยกันฟื้นฟู พี่น้องเรานะครับให้กลับมาเป็นสภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึง 3-4 วัน
7: ประกันสังคม

0: เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิ์การรักษาพยาบาลหากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับบาดเจ็บที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการส่วนผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตและรับยาอิริโทโรพอยอิทินอย่างต่อเนื่องสามารถยื่นเรื่องเกินกำหนดได้30วันรวมถึงการฟอกรวมวันหยุดราชการส่วนผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตและรับยาอิริโทโรพอยอิทินอย่างต่อเนื่องสามารถยื่นเรื่องเกินกำหนดได้30วันรวมถึงการฟอกรวมวันหยุดราชการส่วนผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตและรับยาอิริโทโรพอยอิทินอย่างต่อเนื่องสามารถยื่นเรื่องเกินกำหนดได้30วันรวมถึงการฟอกลึกสิทธิประโยชน์กรณีส่วนผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตและรับยาอิริโทโรพอยอิทินอย่างต่อเนื่องสามารถยื่นเรื่องเกินกำหนดได้30วันรวมถึงการฟอกลึกสิทธิประโยชน์กรณีเสีย06ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะที่กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมและขอความร่วมมือชะลอการส่งออกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมให้คนในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มในจะประสานหน่วยขนส่งจากกองทัพเข้าช่วยลำเลียงสินค้าเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายและถึงมือประชาชนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ขณะนี้มีสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย988แห่งขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูทุกพื้นที
3: ่นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมสอบการการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก9จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมสอบการการศึกษาขั้นพื้นฐาน9จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมสอบการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสุดจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ล่าสุดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต MOPHROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤต
4: นายแพทย์ผู้ชงชัยทินรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปสกล่าวว่ากรมสปสเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านวิทยุที่มั่นคงและปลอดภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและศูนย์สั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วย

0: และในการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านวิทยุที่มั่นคงและปลอดภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและศูนย์สั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สื่อสารทางวิทยุกับพื้นที่วิทยุที่มั่นคงและปลอดภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและศูนย์สั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สื่อสารทางวิทยุกับพื้นที่วิทยุที่มั่นคงและปลอดภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและศูนย์สั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สื่อสารทางวิทยุกับพื้นที่หาแพทย์ได้ดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุนี้ไปแล้วในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในปี2571นฤมล อุดมพรรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเดินหน้าแผนป้องกันภัยพิบัติโครงข่ายคมนาคมรองรับเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อไม่ให้ระบบโลจิสติกและการลำเลียงความช่วยเหลือหยุดชะงัก
2: นายจิรโรจน์สกุลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการ
1: เดินหน้าแผนป้องกันภัยพิบัติโครงข่ายคมนาคมรองรับเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อไม่ให้ระบบโลจิสติกและการลำเลียงความช่วยเหลือหยุดชะงัก
2: นายจิรโรจน์สกุลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและมาตรรองรับ
1: ภัยพิบัติโครงข่ายคมนาคมรองรับเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อไม่ให้ระบบโลจิสติกและการลำเลียงความช่วยเหลือหยุดชะงัก
2: นายจิรโรจน์สกุลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและมาตรรองรับ
1: การภัยพิบัติโครงข่ายคมนาคมรองรับเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อไม่ให้ระบบโลจิสติกและการลำเลียงความช่วยเหลือหยุดชะงัก
2: นายจิรโรจน์สกุลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและมาตรรองรับวิกฤตสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เส้นทางคมนาคมหลักขาดหรือหยุดชะงักเพื่อใช้เป็นช่องทางอพยพประชาชนและลำเลียงความช่วยเหลือทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการนำร่องใน4พื้นที่จังหวัดที่มีประวัติได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างได้แก่เชียงใหม่อุบลราชธานีหาดใหญ่สงขลาและระยองเพื่อทำแผนที่รายละเอียดในเชิงพื้นที่ชี้จุดโครงข่ายสำคัญที่ไม่ควรรักษาความเสียหายพร้อมเร่งปรับปรุงจุดวิกฤตเช่นคอขวดหรือจุดที่เสี่ยงทางรถไฟขาดส่วนสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันสนขได้เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงคมนาคมในการกำกับนโยบายขณะที่ภาคปฏิบัติเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกบริษัทอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทรวมถึงสายการบินต่างๆยังคงผนึกกำลังลงในการกำกับนโยบายขณะที่ภาคปฏิบัติเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกบริษัทอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทรวมถึงสายการบินต่างๆยังคงผนึกกำลังลง
3: แห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้า
2: สักปฏิบัติเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกบริษัทอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทรวมถึงสายการบินต่างๆยังคงผนึกกำลังลง
3: แห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
4: งานว่าบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU และคณะกรรมการยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันศุกร์นี้เพื่อหาแนวทางรับมือกับวิกฤตราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐทางด้านนายมารอชเชฟโควิชหัวหน้าด้านการค้าของ EU กล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐทางด้านนายมารอชเชฟโควิชหัวหน้าด้านการค้าของ EU กล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้รุนแรงต่อสถิตขู่ว่ากำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐทางด้านนายมารอชเชฟโควิชหัวหน้าด้านการค้าของ EU กล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้รุนแรงต่อสหรัฐขู่ว่ากำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐทางด้านนายมารอชเชฟโควิชหัวหน้าด้านการค้าของ EU กล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้

0: แรงต่อสถิติคำมั่นว่ารัสเซียจะใช้อาวุธทุกประเภทที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ในการปกป้องแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลบอลติกหากถูกโจมตีโดยชาติตะวันตกพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะทำสงครามหรือก่อความขัดแย้งกับประเทศใดในปี2572หรือปี2573ตามที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกกล่าวอ้างเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะทำสงครามหรือก่อความขัดแย้งกับประเทศใดในปี2572หรือปี2573ตามที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกกล่าวอ้างทับโจมตีรัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะทำสงครามหรือก่อความขัดแย้งกับประเทศใดในปี2572หรือปี2573ตามที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกกล่าวอ้างทับโจมตีรัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะทำสงครามหรือก่อความขัดแย้งกับประเทศใดในปี2572หรือปี2573ตามที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกกล่าวอ้างทับโจมตีรัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะทำสงครามหรือก่อความขัดแย้งกับประเทศใดในปี2572หรือปี2573ตามที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกกล่าวอ้างทับโจมตีแบบเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยว่ามีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการสำหรับทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนายแพทย์คาบิรุลบาชานักกีตวิทยาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยจาฮันกีนาสำหรับทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนายแพทย์คาบิรุลบาชานักกีตวิทยาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยจาฮันกีนาจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมจัดแหล่งเพาะพันธุ์ทางการอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนายแพทย์คาบิรุลบาชานักกีตวิทยาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยจาฮันกีนาจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมจัดแหล่งเพาะพันธุ์และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีก 79,620 รายขณะที่การรักษาโรคดังกล่าวยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงขอให้ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำและรับประทานยาหากอาการรุนแรงให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยทันทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
1: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำคะแนนรวมไปได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จสำหรับเหรียญทองตก2026การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำคะแนนรวมไปได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จสำหรับเหรียญทองตก 0.04 คะแนนการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำคะแนนรวมไปได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จสำหรับเหรียญทองตก 0.04 คะแนนสุกินักกีฬายูยิสูสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองทีหัววัย33ปีจากเวียดนามไป 6-4 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเตรียมขึ้นสังเวียนดวลกับพังชอนมีจากเกาหลีเหนือในรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นเหรียญทองในวันนี้เวลา 15:30 นส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพิรัชยากรก้องพบสรุตาวดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม

ชนะฮานปรู 5:30 น.ส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะฮานปรู 5:30 น.ส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะฮานโปรเกประกอบด้วยมัลลิกาบุญทศส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะฮานโปรเกประกอบด้วยมัลลิกาบุญทศทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้อย่างแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นขณะที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยพ่ายเกาหลีใต้5-24ก่อนพ่ายคาซัคสถาน5-12ส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยต้องลุ้นเก็บชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสขยับอันดับการแข่งขันต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติ5-12ส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยต้องลุ้นเก็บชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสขยับอันดับการแข่งขันต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย5พลาดเข้ารอบรองชนะเลิศไปไทยต้องลุ้นเก็บชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสขยับอันดับการแข่งขันต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย5พลาดเข้ารอบรองชนะเลิศไปอย่างแซตันไม่ไหวพ่ายไป1-2เซต1-6 7-6 และ6-7พลาดโอกาสตีตั๋วเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นจีนมี154เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพมี59เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี30เหรียญทองฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลซาการา ITB คงเป็นจีนมี154เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพมี59เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี30เหรียญทองฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลซาการา ITB เมืองความมั่นแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 น.พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นบริเวณสนามเวโลโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบมีระดับน้ำท่วมสูงส่งผลให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์

0: ขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5สนามสุดท้ายได้ตามกำหนดการเดิมคือระหว่างวันที่การแข่งขันการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าขันประจำฤดูกาล2569ถึง2570จำนวน3รุ่นอายุประกอบด้วย U14 U16 และ U18 อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ pmycfootball.in.th ผ่านิตคาดนาครายงาน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าป้องกันเงินฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าป้องกันเงินของ
3: พัฒนา
1: ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าป้องกันเงินของ
3: พัฒนา
4: ตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง
5: ทั้งนี้
4: เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่และประเทศไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีและภาคตะวันออกสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีและภาคตะวันออกการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-36 องศาส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-36 องศาส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-36 องศาคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด

0: 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตพะมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-3 บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 พระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20จากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุก5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุก
1: สามประจำวันวันนี้เสนอ
0: ถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุก
1: สามประจำวันวันนี้เสนอ
0: ถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุก
1: สามประจำวันวันนี้เสนอเรื่องให้กับประชาชนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มายกระดับระบบบริการสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทุกคนจะได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแม่นยำและปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันโดยการผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งควบคุมการผ่าตัดผ่านระบบทางไกลจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ250กิโลเมตรถือเป็นก้าวประบาลมหาราชนครราชสีมาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งควบคุมการผ่าตัดผ่านระบบทางไกลจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ250กิโลเมตร

0: ถือเป็น9ประวัติซึ่งจะมีการขยายผลไปยังเครือคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งควบคุมการผ่าตัดผ่านระบบทางไกลจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ250กิโลเมตรถือเป็น9ประวัติซึ่งจะมีการขยายผลไปยังเครือควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีได้เริ่มให้บริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ซึ่งทำการผ่าตัดผู้ป่วยไปแล้ว52รายครอบคลุม3สาขาหลักได้แก่สูตินรีเวชมะเร็งมดลูกและรังไข่ศัลยกรรมทั่วไปมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งในไตโดยการผ่าตัดนั้นสำเร็จสูตินรีเวชมะเร็งมดลูกและรังไข่ศัลยกรรมทั่วไปมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งในไตโดยการผ่าตัดนั้นสำเร็จสูตินรีเวชมะเร็งมดลูกและรังไข่ศัลยกรรมทั่วไปมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งในไตโดยการผ่าตัดนั้นสำเร็จทุกโรงสูตินรีเวชมะเร็งมดลูกและรังไข่ศัลยกรรมทั่วไปมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งในไตโดยการผ่าตัดนั้นสำเร็จทุกโรง804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภา
2: ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภา
2: ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภา
2: ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภา
2: ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้

FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 93

กตไปตั้งรับสถานการณ์ต่างๆนะคะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็มาพบกันที่นี่ชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยช่างเทคนิคประจำรายการวันนี้น้องต่อรัฐพลแก้วสุขเพลงดีๆเพลงเพราะๆก็มีให้ได้ฟังกันแบบชื่นมื่นหัวใจนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้นะคะฟังกันให้มีความสุขแม้ว่าบางท่านอาจจะทุกข์อยู่ในช่วงนี้แต่พอได้ยินเสียงเพลงก็คิดว่าน่าจะช่วยฟังกันได้นะคะฟังกันให้มีความสุขแม้ว่าบางท่านอาจจะทุกข์อยู่ในช่วงนี้แต่พอได้ยินเสียงเพลงก็คิดว่าน่าจะช่วยได้นะคะฟังกันให้มีความสุขแม้ว่าบางท่านอาจจะทุกข์อยู่ในช่วงนี้แต่พอได้ยินเสียงเพลงก็คิดว่าน่าจะช่วยได้นะคะฟังกันให้มีความสุขแม้ว่าบางท่านอาจจะทุกข์อยู่ในช่วงนี้แต่พอได้ยินเสียงเพลงก็คิดว่าน่าจะช่วยดีมีความนะคะ words จริงๆเขาอาจจะพูดถึงเรื่องของการพูดแต่มันก็ถูกรอยยิ้มนี่แหละทำให้หลายสิ่งหลายอย่างดีขึ้นนะคะกับ words ขอบคุณที่ทักกันมาตลอดนะคะวันนี้ทุกสิ่งอย่างสีฟ้านะยังเป็นสีฟ้าอยู่วันเวลาเร็วมากวันศุกร์อีกแล้วยังไงก็ขอให้เป็นวันที่มีความสุขมาตลอดนะคะวันนี้ทุกสิ่งอย่างสีฟ้านะยังเป็นสีฟ้าอยู่วันเวลาเร็วมากวันศุกร์อีกแล้วยังไงก็ขอให้เป็นวัน

ที่มีความสุขตลอดเดือนแล้วก็ตลอดปัจจุบันนะคะเพราะว่าคุณหมอขอพักเพราะฉะนั้นวันพระวันศุกร์นี่ก็จะมีเวลาได้คุยกันหน่อยปกติวันจันทร์ถึงวันพุธก็ไม่ค่อยจะมีเวลาคุยกันสักเท่าไหร่อาหารการกินก็คงจะมาบรรยากาศมาแล้วบรรยากาศมาแล้วอ้ามืดมาแล้วเหรอคะเนี่ยฮะเมื่อเช้าสว่างอยู่ดีๆอ่ะตอนนี้มืดมาซะแล้วคุณผู้ฟังท่านนึงบอกว่าก็คงจะมาบรรยากาศมาแล้วบรรยากาศมาแล้วอ้ามืดมาแล้วเหรอคะเนี่ยฮะเมื่อเช้าสว่างอยู่ดีๆอ่ะตอนนี้มืดมาซะแล้วคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าจะมาบรรยากาศมาแล้วบรรยากาศมาแล้วอ้ามืดมาแล้วเหรอคะเนี่ยฮะเมื่อเช้าสว่างอยู่ดีๆอ่ะตอนนี้มืดมาซะแล้วคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าจะมาบรรยากาศมาแล้วบรรยากาศมาแล้วอ้ามืดมาแล้วเหรอคะเนี่ยฮะเมื่อเช้าสว่างอยู่ดีๆอ่ะตอนนี้มืดมาซะแล้วคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่า

ร้องของเจมส์เทเลอร์ค่ะกับเพลงที่แท้ที่แท้จริงจากคนรักก็เป็นเพลงที่ดีนะคะเป็นเพลงที่ความหมายดีแล้วก็อนารักอีกเพลงหนึ่งของเจมส์เทเลอร์อีกเพลงหนึ่งคือ Can't Smile Without You พวกเรารู้จักกันดีนะคะงานของ Barry Manilow ก็อยู่ในช่วงยุคเดียวกันปลายยุค70เป็นเพลงที่ใครๆก็ชอบสวัสดีวันศุกร์ที่สุขสันต์ค่ะสุขสันต์วันศุกร์นะคะคนที่มีความสุขนะชอบใครๆก็ชอบสวัสดีวันศุกร์ที่สุขสันต์ค่ะสุขสันต์วันศุกร์นะคะคนที่มีความสุขนะชอบใครๆก็ชอบสวัสดีวันศุกร์ที่สุขสันต์ค่ะสุขสันต์วันศุกร์นะคะคนที่มีความสุขนะว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะวันนี้เราก็ฟังเพลงปลอบใจกันฟังเพลงเพื่อที่จะปลอบใจอันที่จริงเรามีเพลงฟังอยู่แล้วทุกวันนะคะที่ FM 93.5 และ 95.5 แต่ในช่วงนี้นี่กำลังใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นกำลังใจต้องมาบางบ้านยังเข้าออกไม่ได้นะคะและ 95.5 แต่ในช่วงนี้นี่กำลังใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นกำลังใจต้องมาบางบ้านยังเข้าออกไม่ได้5และ 95.5 แต่ในช่วงนี้นี่กำลังใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นกำลังใจต้องมาบางบ้านยังเข้าออกไม่ได้5และ 95.5 แต่ในช่วงนี้นี่กำลังใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นกำลังใจต้องมาบางบ้านยังเข้าออกไม่ได้นะคะที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะด้านสุขภาพหรือว่าด้านอื่นๆเนี่ยขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะผ่านพ้นไปด้วยดีทุกคนเลยนะคะทั้งตัวเองด้วยเราก็ต้องมอบให้ตัวเองด้วยนะคะเพราะว่า

เราดีแล้วเนี่ยเราก็จะส่งต่อความดีทั้งหลายแหล่เนี่ยให้คนอื่นๆได้ไม่ได้พูดอย่างเดียวนะคะบางท่านนี่มีภาพประกอบมาด้วยถ่ายกันให้เห็นจะๆเลยนะคะกับน้ำสภาพน้ำท่วมค่ะขอบคุณมากๆมาแล้วแถวสมุทรปราการมาแล้วฝนเมื่อสักครู่ครึ้มอยู่แต่ตอนนี้ฝนมาแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆมาแล้วแถวสมุทรปราการมาแล้วฝนเมื่อสักครู่ครึ้มอยู่แต่ตอนนี้ฝนมาแล้วก็ยังไงก็กลัวมากคุณมากๆมาแล้วแถวสมุทรปราการมาแล้วฝนเมื่อสักครู่ครึ้มอยู่แต่ตอนนี้ฝนมาแล้วก็ยังไงก็กลัวมากหลายๆบ้านเนี่ยก็ยังเทอยู่ยังไงก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะคะผ่านกันไปด้วยดีผ่านตรงนี้ไปด้วยกันค่ะ

มีคุณผู้ฟังคุณ7477บอกว่าอยากฟังเพลงของไมเคิลโบตันแล้วก็รีเควสเพลงนี้ด้วย To Love Somebody มีคุณผู้ฟังคุณ7477บอกว่าอยากฟังเพลงของไมเคิลโบตันแล้วก็รีเควสเพลงนี้ด้วย To Love Somebodyมีคุณผู้ฟังคุณ7477บอกว่าอยากฟังเพลงของไมเคิลโบตันแล้วก็รีเควสเพลงนี้ด้วย To Love Somebody มีคุณผู้ฟังคุณ7477บอกว่าอยากฟังเพลงของไมเคิลโบตันแล้วก็รีเควสเพลงนี้ด้วย To Love Somebody

ต้องยอมรับในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะ Moon Shadow งานของ Cat Stevens มาตามหลังเมื่อสักครู่นี้เพลง Being With You Smokey Robinson ที่ครองอันดับหนึ่งนานถึง5สัปดาห์เลยนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงดีๆเพลงเพราะๆที่เลือกมาผสมผสานกับเพลงที่คุณผู้ฟังถามหานะคะฟังกันได้สบายใจใช่ไหมคะสบายอกสบายใจนะแล้วก็มันช่วยด้านจิตใจได้นะคะกับการได้ฟังเพลงเพราะๆเพลงดีๆเพลงที่โดนใจแล้วก็เพลงที่อยากฟังนะคะสบายอกสบายใจนะแล้วก็มันช่วยด้านจิตใจได้นะคะกับการได้ฟังเพลงเพราะๆเพลงดีๆเพลงที่โดนใจแล้วก็เพลงที่อยากฟังนะคะสบายอกสบายใจนะแล้วก็มันช่วยด้านจิตใจได้นะคะกับการได้ฟังเพลงเพราะๆเพลงดีๆเพลงที่โดนใจแล้วก็เพลงที่อยากฟังนะสบายอกสบายใจนะแล้วก็มันช่วยด้านจิตใจได้นะคะกับการได้ฟังเพลงเพราะๆเพลงดีๆเพลงที่โดนใจแล้วก็เพลงที่อยากฟัง 3.5 และ 95.5 ขอบคุณมากๆนะคะมีบางท่านกำลังจะเดินทางอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะคะต้องเช็คเส้นทางเช็คเส้นทางสักนิดนึงนะคะกับบางท่านก็ฝากเพลงมาฝากไว้ล่วงหน้าก็มีฝากไว้ของวันเสาร์อาทิตย์มาแล้วเพราะว่าวันนี้วันศุกร์นะคะยังไงก็เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เราก็พบกันนะคะพบกันอีก2วันเสาร์และอาทิตย์ก็วนไปค่ะพบกันวนไปนะคะยังไงก็เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เราก็พบกันนะครับพบกันอีก2วันเสาร์และอาทิตย์ก็วนไปค่ะพบกันวนไปยังไงก็เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เราก็พบกันนะครับพบกันอีก2วันเสาร์และอาทิตย์ก็วนไปค่ะพบกันวนไป

คนแต่งก็คือจอห์นฟอกเกอร์ตี้ที่ออกมาในราวต้นปี1969นะยังไม่ถึง70ค่ะออกก่อนแล้วก็ดังมากด้วยนะคะกับเพลงนี้กับอีกเพลงหนึ่งเมื่อสักครู่ก็เป็นเพลงอะไรอะต่อจาก Four Strong Winds มาก่อนนะคะงานของนิวยังกับอีกเพลงหนึ่งเมื่อสักครู่ก็เป็นเพลงอะไรอะต่อจาก Four Strong Winds มาก่อนนะคะงานของนิวยังเนี่ยเขานำ

มาบันทึกใหม่เหมือนกันเป็นเพลงเก่านะคะคุณผู้ฟังก็จะได้พบกับ Healthy Together ได้เป็นประจำทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาต่อเนื่องไปถึงเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นรายการ Afternoon Delight นะคะแนวเพลงก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าใครฟังอยู่เป็นประจำก็จะทราบดีนะคะว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเป็นแนว Easy Listening ซะเป็นส่วนใหญ่คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ Request ฝากกันไว้ได้ขอบคุณมากๆที่ส่งความรู้สึกดีๆนะคะพร้อมกับบอกมาว่าเตรียมพร้อมเวลากลับก็คือส่งเป็นรูปภาพมาให้ได้ดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของได้ฟังค่ะ

ดีเจเจี๊ยบไปก่อนนะคะลากันตรงนี้เลยพบกันเสาร์และอาทิตย์กับ Afternoon Delight ส่วน Healthy Together มาใหม่วันจันทร์ถึงศุกร์ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณที่ส่งข่าวกันฟ้าคำรามแล้วค่ะมืดๆ ด้วยแล้วก็ข่าวตอนนี้นะคะล่าสุดเลยสายรายงานมาว่าเยาวราชฝนกำลังตกหนักยังไงก็เทคแคร์ดูแลรักษาสุขภาพ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
1: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมชลประทานควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: กรมชลประทานชี้แจงการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังฝนตกหนักทำให้น้ำเต็มความจุอ่างยืนยันควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
8: กรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำป่าสักส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง

0: โดยวันนี้ปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่962ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเต็มความจุอ่างแล้วทำให้มีความจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำออกในอัตรา229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเขื่อนอย่างไรก็ตามปัจจุบันแนวโน้มน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงแล้วซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่อัตรา229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเขื่อนอย่างไรก็ตามปัจจุบันแนวโน้มน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงแล้วซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่ผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวพร้อมเสนอแนะว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยในอนาคตสายการบินควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารแจ้งข้อมูลระยะเวลาการรอคอยสัมภาระให้ผู้โดยสารทราบอย่างชัดเจนรวมทั้งพิจารณาจัดหาบุคลากรเสริมเช่นการประสานหน่วยงานภายนอกหรือขอสนับสนุนกำลังคนจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหารวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วอย่างต่อเนื่องจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2
3: รายวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศ
1: ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2
3: รายวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามา
2: การสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์เปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนับตั้งแต่ปี2452จนถึงปี2568โดยช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับฤดูอื่นส่วนปริมาณฝนแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยเกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์มีแนวโน้มฝนตกมากขึ้นขณะที่เกาะทางตอนเหนือมีทั้งพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรการประมงและการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของนิวซีแลนด์เมื่อเดือนธันวาคมปีเพิ่มขึ้นและลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรการประมงและการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของนิวซีแลนด์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

18นาฬิการักเสียงเพลงพิเศษแล้ว 13.5 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ่งมะทุรสโอสถานนท์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและเราก็เดินทางมาถึงวันศุกร์สักทีวันศุกร์ที่2วันที่2ของเดือนใหม่นะคะเดือนตุลาคมแล้วก็วันนี้ช่วงเช้าแดดร้อนแรงเหลือเกินคิดเล่นๆเข้าข้างตัวเองว่าแดดน่าจะร้อนแรงไปตลอดทั้งวันน่าจะดีกว่าแต่ปรากฏว่าสิ่งก็เพิ่งฮึบใหม่นะคะเดือนตุลาคมแล้วก็วันนี้ช่วงเช้าแดดร้อนแรงเหลือเกินคิดเล่นๆเข้าข้างตัวเองว่าแดดน่าจะร้อนแรงไปตลอดทั้งวันน่าจะดีกว่าแต่ปรากฏว่าสิ่งก็เพิ่งฮึบค่ะเดือนตุลาคมแล้วก็วันนี้ช่วงเช้าแดดร้อนแรงเหลือเกินคิดเล่นๆเข้าข้างตัวเองว่าแดดน่าจะร้อนแรงไปตลอดทั้งวันน่าจะดีกว่าแต่ปรากฏว่าสิ่งก็เพิ่งฮึบไม่แน่ใจหรือว่าที่ไหนบอกได้ LINE @topradio ค่ะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยเอมม่าบันเทนเพลงนี้เธอไม่ได้มาเดี่ยวนะคะเธอมาพร้อมเพื่อนรักที่ชื่อร็อบบี้วิลเลียมส์ค่ะเอมม่าบันเทนเป็น1ใน5สาวแซ่บเลยยุค 90s วง Spice Girls นะคะวงผู้หญิงล้วนยุค 90s ที่โด่งดังมากๆค่ะมีการทั้งหมด5คนถ้าคุณผู้ฟังยังจำได้มีเอมม่าบันเทนเจอร์รี่ฮาลิเวลวิกสาวแซ่บเลยยุค 90sวง Spice Girls นะคะวงผู้หญิงล้วนยุค 90s ที่โด่งดังมากๆค่ะมีการทั้งหมด5คนถ้าคุณผู้ฟังยังจำได้มีเอมม่าบันเทนเจอร์รี่ฮาลิเวลวิกตอร์หลังจากกัน To Become One เพลงนี้มาจากอัลบั้ม My Happy Place ของเธอเมื่อหลายปีที่แล้วชวนร็อบบี้วิลเลียมส์มาร่วมร้องด้วยค่ะส่วนเพลงที่2 Air Supply เพลงนี้อัลบั้มยุคต้นยุค 80s เลยนะคะ Lost in Love ชุดนี้มีเพลงไพเราะและดังๆมากมายอย่างเช่นไททอลของอัลบั้ม Lost in Love ก็ดัง All Out of Love นี่ก็ดังนะคะรวมทั้ง Every Woman in the World ซึ่งวันนี้ DJ อึ่งเลือกให้คุณผู้ฟังฟังกันสุขสันต์วันศุกร์กันต่อไปฝนฟ้ามาที่ไหนก็ระมัดระวังถ้าขับรถอยู่นะคะขับรถปลอดภัยถึงที่หมายกันโดยสวัสดิภาพค่ะ

โอ้ไม่โดนน้ำท่วมแต่อย่างใดออกไปจากที่จัดรายการเสร็จก็เจอฝนตั้งแต่ข้ามตึกนี้แล้วนะฝนหนักเหมือนกันแล้วก็เห็นบอกว่าหลายที่โดยเฉพาะแถวลาดพร้าวมีลูกเห็บเม็ดเป้งๆเลยตกมาให้เห็นเป็นบุญตาเพราะว่าบางคนบอกอยู่กรุงเทพมา40กว่าปีไม่เคยเห็นลูกเห็บที่ในกรุงเทพตกก็ได้เห็นเมื่อวานนี้เหมือนใครเอาหินปาหลังคาบ้านหรือว่าถ้าขับรถแล้วลูกเห็บตกใส่รถนี่ก็เหมือนใครเอาอะไรกรุงเทพมา40กว่าปีไม่เคยเห็นลูกเห็บที่ในกรุงเทพ

ก็ได้เห็นเมื่อวานนี้เหมือนใครเอาหินปาหลังคาบ้านหรือว่าถ้าขับรถแล้วลูกเห็บตกใส่รถนี่ก็เหมือนใครเอาอะไรปาอัลเบิร์ตแฮมมอนด์เพลงของเขาเคยเห็นลูกเห็บที่ในกรุงเทพตกก็ได้เห็นเมื่อวานนี้เหมือนใครเอาหินปาหลังคาบ้านหรือว่าถ้าขับรถแล้วลูกเห็บตกใส่รถนี่ก็เหมือนใครเอาอะไรปาอัลเบิร์ตแฮมมอนด์เพลงของเขาเห็นลูกเห็บที่ในกรุงเทพตกก็ได้เห็นเมื่อวานนี้เหมือนใครเอาหินปาหลังคาบ้านหรือว่าถ้าขับรถแล้วลูกเห็บตกใส่รถนี่ก็เหมือนใครเอาอะไรปาอัลเบิร์ตแฮมมอนด์เพลงของเขา

As Long As ค่ะ Exile เพลงนี้คุณผู้ฟังชอบกันมากฟังแล้วคิดถึงเพลงไทยทุกที One Step at a Time Albert Hammond และ Al Stewart ร้อง It Never Rains in Southern California แล้วก็ดูไปด้วยว่าคุณผู้ฟังรายงานอะไรกันบ้างนะคะประเวศตอนนี้ฝนลงแล้วเรียบร้อยบางขุนนนท์ฟ้าผ่าดังมากฝนน่าจะยังไม่มาพระรามที่3ฝนตกไปแล้วหยุดไปแล้วตอนตกก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันรามอินทรากิโลเมตรที่6นะคะนวลจันทร์ซอยแถวๆซอยนวลจันทร์เสียงฟ้าดังมากแสดงว่าฝนยังไม่ลงแต่ว่าคงจะใกล้แล้วนะคะลาดพร้าวบางกะปิไม่ค่อยอยากได้น้ำเติมเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ฝนเทลงมาเรียบร้อยบางบัวทองฟ้ายังครึ้มอยู่สรุปว่าน่าจะหลายที่แล้วก็แถวสำโรงเหนือสมุทรปราการคุณผู้ฟังส่งรูปมาให้ดูฝนตกหนักไปช่วงน่าจะก่อนบ่าย2โมงมั้งคะแป๊บเดียวเองน้ำท่วมขึ้นมาอาจมีน้ำรอระบายค้างท่ออยู่อันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณผู้ฟังที่ส่งรูปมาให้ดูนั่นก็คือหลากหลายที่กับบรรยากาศบ่ายวันศุกร์วันนี้วันศุกร์ซะด้วยนะคะเย็นจะเป็นเช่นไรก็ต้องว่ากันไปKentucky Rain Elvis Presley และ The Royal Philharmonic Orchestra ค่ะ

คุณผู้ฟังเห็นด้วยบอกว่าพอเริ่มได้กลิ่นว่าฝนจะมาขนลุกสู้เลยคุณผู้ฟังเห็นด้วยบอกว่าพอเริ่มได้กลิ่นว่าฝนจะมาขนลุกสู้เลยเมื่อสักครู่คงทำให้มีความสุขขึ้นมาได้ Carpenters โดนคุณผู้ฟังเห็นด้วยบอกว่าพอเริ่มได้กลิ่นว่าฝนจะมาขนลุกสู้เลยเมื่อสักครู่คงทำให้มีความสุขขึ้นมาได้ Carpenters โดน

คุณผู้ฟังรายงานมานวมินแต่เป็นตรงที่คุณผู้ฟังอยู่เนี่ยนะคะท่านนี้น้ำไม่ท่วมนะคะก็โชคดีไปคุณนิดอุตสาห์นะคะบอกว่าบ้านนวมินแต่ว่าบ้านนี้น้ำไม่ท่วมแล้วตอนนี้นวมินตกหนักมากเลยฝนและพายุมาด้วยกันนะคะฟังอยู่เนี่ยนะคะท่านนี้น้ำไม่ท่วมนะคะก็โชคดีไปคุณนิดอุตสาห์นะคะบอกว่าบ้านนวมินแต่ว่าบ้านนี้น้ำไม่ท่วมแล้วตอนนี้นวมินตกหนักมากเลยฝนและพายุมาด้วยกันนะคะอยู่เนี่ยนะคะท่านนี้น้ำไม่ท่วมนะคะก็โชคดีไปคุณนิดอุตสาห์นะคะบอกว่าบ้านนวมินแต่ว่าบ้านนี้น้ำไม่ท่วมแล้วตอนนี้นวมินตกหนักมากเลยฝนและพายุมาด้วยกันนะคะ

คุณผู้ฟังจากเชียงใหม่ส่งรูปมาให้แถวนี้อิจฉาเลยคุณผู้ฟังจากเชียงใหม่ส่งรูปมาให้

ถ้าบางจุดบางช่วงก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังตั้งแต่ฝนเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว24ชั่วโมงก็เอาใจช่วยนะคะให้ฝนวันนี้ไม่มากเกินไปน้ำที่ขังอยู่ให้ลดระดับอย่างรวดเร็วเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติกันและได้มีความสุขกันสุขแบบใกล้ๆตัวก็สเตย์ทูนกันที่ท็อปเรดิโอค่ะ

ำได้ว่าปี2526นะคะตอนนั้นท่วมหนักมากนานด้วยคราวนี้ก็โดนพอน้ำลดก็พื้นเป็นปาเก้ไม่ต้องพูดถึงมันพังหมดนะคะไม้กับน้ำนี่เจอกันไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ก็ทำความสะอาดใหญ่ส่งเพลงพร้อมกำลังใจคุณผู้ฟังบอกว่าเพลงของ Carpenters เมื่อสักครู่นี้ให้กำลังใจได้จริงๆเพลงไหนเยียวยาจิตใจได้บอกกันได้นะคะ LINE @topradioทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ตามคำขอ Have you ever seen the rain Ross Stewart นะคะเดี๋ยวฟังข่าวค่ะ There's a calm before the storm I know It's oh ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ตามคำขอ Have you ever seen the rain Ross Stewart นะคะเดี๋ยวฟังข่าวค่ะ

0: ำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟรองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ม
1: าอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟรองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กระปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหัว
3: กิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมร่วมกับนาย

0: ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการรับแจ้งเหตุนำเจ้าหน้าที่และเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเข้าร่วมตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทาฟฟี่ฟองดูเพื่อช่วยประสานการซ่อมแซมฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือระบุตำแหน่งพร้อมแนบรูปถ่ายความเสียหายผ่านระบบออนไลน์ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งเข้าแก้ไขและติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีถ่ายความเสียหายผ่านระบบออนไลน์ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งเข้าแก้ไขและติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครออนไลน์ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งเข้าแก้ไขและติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครออนไลน์ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งเข้าแก้ไขและติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
1: สมาร์ทซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นโดยขณะนี้มีผู้ใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนสำหรับแอปพลิเคชัน BKK Street Smart จะเป็นตัวช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของระดับปริมาณน้ำในช่วงฝนตกหนักและแอปจะอัปเดตจุดบริเวณน้ำท่วมขังถนนสายไหนที่ควรหลีกเลี่ยงชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดก
1: ในช่วงฝนตกหนักและแอปจะอัปเดตจุดบริเวณน้ำท่วมขังถนนสายไหนที่ควรหลีกเลี่ยงชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดก
1: ในช่วงฝนตกหนักและแอปจะอัปเดตจุดบริเวณน้ำท่วมขังถนนสายไหนที่ควรหลีกเลี่ยงชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดก
2: แก่เชื่อมเวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติมาริชโยรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr
0: พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr
0: งานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr
4: ทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตากาล่าดินเนอร์วอลเชอร์ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและกาล่าดินเนอร์สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาท Early Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
5: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรัน

0: ครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
1: 8
0: วิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
1: 8
2: เต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: แล้วพบกันนะคะ
4: สากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิพย์แมมแฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิพย์แหม่มพัชร
5: โคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟีลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ Tropicana Coco Lotus ที่7-11

ะคะก็ส่งกำลังใจชั่วโมงที่2 Top Selection บ่ายวันศุกร์ที่2ตุลาคมชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าแต่ไม่ทั่วประเทศนะคะอย่างน้อยเชียงใหม่ก็ฟ้าใสกิ้งเลยนะคะส่งรูปมาอวดกันก็ขอบคุณมากๆที่แจ้งข่าวกันมาที่ไหนเป็นอย่างไรคุยกันได้ใน LINE @top radio ค่ะและโปรโมชั่นออนไลน์ประจำเดือนตุลาคมทั้งเดือนช่องทาง LINE นะคะ LINE @และ Facebook ของ Tropicana ซื้อของผ่าน2ช่องทางนี้คุ้มเลยช็อปครบ599บาท

0: ลดทันที 12% ไม่รวมชุดบำรุงผิวหน้าและหัวสบู่หัวสบู่นี่ดีเจอึ๋งชอบมากๆซื้อของผ่าน2ช่องทางนี้คุ้มเลยชอบครบ599บาทลดทันที 12% ไม่รวมชุดบำรุงผิวหน้าและหัวสบู่หัวสบู่นี่ดีเจอึ๋งชอบมากซื้อของผ่าน2ช่องทางนี้คุ้มเลยชอบครบ599บาทลดทันที 12% ไม่รวมชุดบำรุงผิวหน้าและหัวสบู่หัวสบู่นี่ดีเจอึ๋งชอบมากซื้อของผ่าน2ช่องทางนี้คุ้มเลยชอบครบ599บาทลดทันที 12% ไม่รวมชุดบำรุงผิวหน้าและหัวสบู่หัวสบู่นี่ดีเจอึ๋งชอบมากๆ99บาทลด 20% ไปเลยก็คือดูแลผิวครบทุกขั้นตอนนะคะราคาพิเศษทุกชิ้นเซรั่มบำรุงผิวหน้าปกติ700บาทพิเศษเหลือ560บาทเดย์ครีมปกติ650บาทเหลือ520บาทเช่นเดียวกับไนท์ครีมราคาเดียวกันกับเดย์ครีมก็ลดเหมือนกันนะคะโทนเนอร์350บาทปกติเหลือแค่280บาทเท่านั้นเจลล้างหน้าด้วยนะคะปกติ350เหลือ280บาทครีมราคาเดียวกันกับเดย์ครีมก็ลดเหมือนกันนะคะโทนเนอร์350บาทปกติเหลือแค่280บาทเท่านั้นเจลล้างหน้าด้วยนะคะปกติ350เหลือ280ครีมราคาเดียวกันกับเดย์ครีมก็ลดเหมือนกันนะคะโทนเนอร์350บาทปกติเหลือแค่280บาทเท่านั้นเจลล้างหน้าด้วยนะคะปกติ350เหลือ280บาทไม่ว่าจะตอนผลิตกับเดย์ครีมก็ลดเหมือนกันนะคะโทนเนอร์350บาทปกติเหลือแค่280บาทเท่านั้นเจลล้างหน้าด้วยนะคะปกติ350เหลือ280บาทไม่ว่าจะตอนผลิตPICANAOIL พิมพ์ติดกันและทาง Facebook ก็เข้าไปที่ Tropicana Oil Fanpage ใน Facebook ซื้อได้อย่างที่บอกราคาพิเศษในการสั่งซื้อแบบทาง LINE และ Facebook นะคะจาก Tropicana เพราะเราใส่ใจค่ะมาฟังเพลงนี้กันนานๆฟังทีคุณผู้ฟังหลายท่านก็ชอบนะคะ Runaway Train Soul Asylum ค่ะ
1: Call you up in the middle of the night like a fireflower
0: fly ค่ะมาฟังเพลงนี้กันนานๆฟังทีคุณผู้ฟังหลายท่านก็ชอบนะคะ Runaway Train Soul Asylum ค่ะ
1: Call you up in the middle of the night like a fireflower fly
0: มาฟังเพลงนี้กันนานๆฟังทีคุณผู้ฟังหลายท่านก็ชอบนะคะRunaway Train Soul Asylum ค่ะ
1: Call you up in the middle of the night like a fireflower fly
0: มาฟังเพลงนี้กันนานๆฟังทีคุณผู้ฟังหลายท่านก็ชอบนะคะ Runaway Train Soul Asylum ค่ะ
1: Call you up in the middle of the night like a fireflower fly
0: มาฟังเพลงนี้กันนานๆฟังทีคุณผู้ฟังหลายท่านก็ชอบนะคะ Runaway Train Soul Asylum ค่ะ

คึกคักวันศุกร์นะคะ Soul Asylum Runaway Train และ Aztec Camera All I Need Is Everything ค่ะ

0: บ่าย 3:32 นาที ดีเจอึ่งและท็อปเซเลคชั่นบ่ายๆวันศุกร์วันนี้ศุกร์ที่2ตุลาคม All Train บ่าย 3:32 นาที ดีเจอึ่งและท็อปเซเลคชั่นบ่ายๆวันศุกร์วันนี้ศุกร์ที่2ตุลาคม All Trainsสยามบรมราชกุมารีธนบุรีรันครั้งที่2นะคะระดมรายได้จากทุกท่านเลยและผู้ที่นิยมการวิ่งออกกำลังกายโดยจะทูลเกล้านะคะนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่องค์ประธานสิริราชมลนิธิสำหรับมอบไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และที่สำคัญรักษาผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสภายใต้การอุปถัมภ์ของสิริราชมลนิธิค่ะงานจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้บริเวณถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีโดยมีจุดปล่อยตัวและจุดเส้นชัยที่สวนหลวงพระรามที่8บริเวณเชิงทางลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีการวิ่งแบ่งเป็น3ระยะดังนี้นะคะฮาล์ฟมาราธอนระยะ21กิโลเมตรนะคะหลวงพระรามที่8บริเวณเชิงทางลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีการวิ่งแบ่งเป็น3ระยะดังนี้นะคะฮาล์ฟมาราธอนระยะ21กิโลเมตรนะคะหลวงพระรามที่8บริเวณเชิงทางลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีการวิ่งแบ่งเป็น3ระยะดังนี้นะคะฮาล์ฟมาราธอนระยะ21กิโลเมตรนะคะรันภาษาอังกฤษนะคะ Facebook ธนบุรีรันและโทรสอบถามได้ที่095-558-1556ค่ะ095-558-1556ค่ะ
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์หนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนสิริราชทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนสิริราช
2: โอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีก
1: หลายทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนสิริราช
2: โอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลาย
3: หน้าโคโคนัทแฮร์โทนิกมีโคโคนัทเอ็กซ์แทรคและสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana โคโคนัทแฮร์โทนิกเปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
4: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพพิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้นักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขา

0: ใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้
1: เพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings Pure The Voice จุ๋มนฤกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramatiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
2: I love 70s the ABC concert tributes to ABBA Bee Gees Carpenters นะคะเราซื้อบัตรไปดูเนี่ยนอกจากจะได้รับความสนุกสนานกับสุดยอดเพลงจากยุค 70s รุ่นของพวกเราทั้งจาก ABBA Bee Gees Carpenters แล้วรายได้ก็สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ด้วยนะคะของมูลนิธิรามาธิบดีเพราะฉะนั้นได้2ต่อจริงๆได้สนุกและได้ทำบุญกันบัตรทุกใบสัตว์คาเพนเตอร์สแล้วรายได้ก็สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ด้วยนะคะของมูลนิธิรามาธิบดีเพราะฉะนั้นได้2ต่อจริงๆได้สนุกและได้ทำบุญกันบัตรทุกใบสัตว์ถ้าไม่มี3วงนี้ 70s คงไม่เป็นอย่างที่ผู้ป่วยยากไร้ด้วยนะคะของมูลนิธิรามาธิบดีเพราะฉะนั้นได้2ต่อจริงๆได้สนุกและได้ทำบุญกันบัตรทุกใบ 70s ถ้าไม่มี3วงนี้ 70s คงไม่เป็นอย่างที่ดนมีทั้งเครื่องสายเครื่องเป่าผสมดนตรีแบบสตริงคอมโบด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะเต็มอิ่ม40บทเพลง3ชั่วโมงเต็มโปรดักชันแสงสีเสียงเนื้อเพลงจัดเต็มทุกอย่างวิชวลนี่ตระการตาจริงๆคือเต็มที่ทุกอย่างให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขกับเพลงในรุ่นของเรานะคะ I love 70s the ABC concert ค่ะบัตรก็เหลือค่อนข้างไม่มากนี่ตระการตาจริงๆคือเต็มที่ทุกอย่างให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขกับเพลงในรุ่นของเรานะคะ I love 70s the ABC concert ค่ะบัตรก็เหลือค่อนข้างไม่มากเลยนะคะจริงๆคือเต็มที่ทุกอย่างให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขกับเพลงในรุ่นของเรานะคะ I love 70s the ABC concert ค่ะบัตรก็เหลือค่อนข้างไม่มากเลยนะคะจริงๆคือเต็มที่ทุกอย่างให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขกับเพลงในรุ่นของเรานะคะ I love 70s the ABC concert ค่ะบัตรก็เหลือค่อนข้างไม่มากเลยนะคะจริงๆคือเต็มที่ทุกอย่างให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขกับเพลงในรุ่นของเรานะคะ I love 70s the ABC concert ค่ะบัตรก็เหลือค่อนข้างไม่มากเลยนะคะวัน

ใครสนใจรีบด่วนจองบัตรนะคะ 7-Eleven Counter Service All Ticket บัตรราคาหลายราคาเริ่มต้น 1,800 บาทรายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมูลนิธิรามาธิบดีไปดูคอนเสิร์ตรุ่นพวกเรากันแล้วสนุกสนานกัน I love 70s ค่ะ more more and less is much less. A day without pain is a waste and a question of need is a quest คอนเสิร์ตรุ่นพวกเรากันแล้วสนุกสนานกัน I love 70s ค่ะ more is more

อีก3นาทีจะ4โมงเย็นอย่างรวดเร็วขอบคุณหลายท่านอวยพรให้ดีเจอึ่งขับบ้าอาขับรถกลับบ้านปลอดภัยดีมาฝากกันอีก3นาทีจะ4โมงเย็นอย่างรวดเร็วขอบคุณหลายท่านอวยพรให้ดีเจอึ่งขับบ้าอาขับรถกลับบ้านปลอดภัยดีมาฝากกันขอยมัมมามิย่าจากแอปบ้าดีเจอึ่งลาตรงนี้สวัสดีค่ะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูงบริษัทแอร์บัสยกระดับความร่วมมืออุตสาหกรรมการบินและอวกาศผลักดันการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกใน
2: เพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี
2: ้19
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี
3: ้แอปถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูงบริษัทแอร์บัสยกระดับความร่วมมืออุตสาหกรรมการบินและอวกาศผลักดันการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศและการใช้พลังงานสะอาดจากผลผลิตทางการเกษตรไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับนายวอลเทอร์ฟันแวสรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดและคณะผู้แทนณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมการบินเทคโนโลยีอวกาศการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้แอร์บัสพิจารณาขยายความร่วมมือมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมเสนอให้นำเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือ SAF ที่ผลิตจากวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรของไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตด้าน Airbus เปิดเผยว่ามีแผนจัดตั้ง Center of Excellence ในประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรโดยเชื่อมโยงเทคโนโลยีจากเครือข่าย

0: Airbus ทั่วโลกมาช่วยเพิ่มทักษะแรงงานไทยและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันระยะยาวนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรโดยเชื่อมโยงเทคโนโลยีจากเครือข่าย Airbus ทั่วโลกมาช่วยเพิ่มทักษะแรงงานไทยและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันระยะยาวนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงวิกฤต
1: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดทำถุงยางชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมเปิดรับการประสานความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากพื้นที่ประสบภัยที่มีความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิดส่วนการดูแลสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดซึ่งพบว่าปริมาณผลผลิตในภาพรวมยังสามารถบริหารจัดการได้โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางตลาดปกติก่อนเพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสจากตุนทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำเตือนผู้ค้าห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจากตุนสินค้าโดยเด็ดขาดผู้ริมปราศโสภาประกอบการกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางตลาดปกติก่อนเพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสจากตุนทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำเตือนผู้ค้าห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจากตุนสินค้าโดยเด็ดขาดผู้ริมปราศโสภา
0: ประกอบการกลุ่มนี้นายแพทย์สุมฤทธ
1: ิ์ตลาดปกติก่อนเพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสจากตุนทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำเตือนผู้ค้าห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจากตุนสินค้าโดยเด็ดขาดผู้ริมปราศโสภา
0: พลากลุ่มนี้นายแพทย์สุมฤทธิ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกหนักระหว่างวันที่5ถึง7และวันที่11ถึง12ตุลาคมนี้จึงได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมระบบสำรองทั้งด้านสถานที่การขนส่งและเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานองค์การเภสัชกรรมและอย.ในการสำรองและกระจายยาไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวเภสัชกรรมและอย.ในการสำรองและกระจายยาไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ท็อปเรดิโอ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5
2: สิ้นเพชรพราวสกาวแสงแห่งวิสิตสู่วิจิตทิพพิมานสถานศรีขอเทพไทยทุกทิศาทั่วทาตรีเชิญบดีทรงสถิตนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการท็อปเรดิโอ FM 93.5 ประพันธ์โดยนายสกรชุนหโสพล

งบ่ายๆฝนลงมาอีกหนึ่งรอบสั้นๆหน้าหวาดเสียวเป็นยิ่งนักผมว่าสักครู่ตกหนักเหมือนกันนะครับแต่ก็ดีที่ตกมาแป๊บเดียวแต่บ้างคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างแต่ช่วงนี้น่าจะยังไม่มีน่าจะหยุดแล้วนะครับเย็นวันศุกร์ด้วยเราได้ฟัง

เลดไนท์เรดิโอจากจอห์นเดนเวอร์มีคุณผู้ฟังถามถึงเพลง Take Me Home Country Roadsเราได้ฟังเลดไนท์เรดิโอจากจอห์นเดนเวอร์มีคุณผู้ฟังถามถึงเพลง Take Me Home Country Roadsเราได้ฟังเลดไนท์เรดิโอจากจอห์นเดนเวอร์มีคุณผู้ฟังถามถึงเพลง Take Me Home Country Roads ไลน์ของ Top Radio คุณผู้ฟังบอกว่าบางกรวยวันนี้ฝนไม่ตกแต่มีฟ้าร้องราชวัตรสามเสนก็ร้องดังมากครับวันนี้ร้องดังจริงๆฟัง Take Me Home Country Roads ครับ

Ricky Skaggs กับ Cats in the Cradle ครับก่อนหน้านั้นได้ฟัง Girl from the North Girl from the North Country Nitty Gritty Dirt Band อัลบั้มยุคหลังที่ออกมาน่าจะประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับกลับมารวมตัวกันทำเพลงนำเอางานเพลงของบ๊อบดิลแลนมาร้องใหม่แต่จริงๆตอนที่จะเปิดเพลงนี้ผมคลิกเข้าไปที่อัลบั้มของโรเบิร์ตเจมส์วอลเลอร์คนนี้เป็นคนที่กลับมารวมตัวกันทำเพลงนำเอางานเพลงของบ๊อบดิลแลนมาร้องใหม่แต่จริงๆตอนที่จะเปิดเพลงนี้ผมคลิกเข้าไปที่อัลบั้มของโรเบิร์ตเจมส์วอลเลอร์คนนี้เป็นคนที่

็เลยคิดว่า Girl from the North Country ให้คุณได้ฟังจาก The Third Band Robert James Waller ฟังเพลงนี้ดีกว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าช่วงนี้ฝนยังไม่ตกเปิดเพลงช้าๆได้นะเดี๋ยวฝนตกหนักๆเปิดเพลงช้าจะฟังไม่ค่อยถนัดเสียงฝนจะดังกว่างั้นช่วงนี้เรามาฟังงานเพลงคลาสสิกที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยกันดีจากเวอร์ชันของโรเบิร์ตเจมส์วอลเลอร์ครับกับเพลงที่ชื่อ Autumn Leaves ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาสีหมาดครับกรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: งการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: กรุงเทพมหานคร
2: สายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: กรุงเทพมหานคร
4: และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครณห้องประชุม1สำนักสิ่งแวดล้อมศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยได้กำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกทม.จะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดดนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งเฝ้าระวังแม่น้ำแม่กลองอย่างต่อเนื่องหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมีฝนตกหนักระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้
5: นางสาวธิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหลังฝนตกตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีที่ส่งผลกระทบแล้ว9อำเภอ69ตำบล416หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 40,000 คนแม้ขณะนี้ฝนหยุดตกและระดับน้ำลดลงประมาณ 10-20 ซมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมกำลังพลรองรับการอพยพพร้อมจัดศูนย์พักพิง109แห่งครบทุกอำเภอปัจจุบันเปิดใช้งานแล้ว27แห่งมีประชาชนเข้าพัก594คนเป็นกลุ่มเปราะบาง217คนโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีน้ำท่วมขังสำหรับการระบายน้ำยังได้รับผลจากปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงน้ำฝนใต้เขื่อนขณะที่การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยต้องคำนึงถึงภาวะน้ำทะเลหนุนจังหวัดจึงประสานจังหวัดสมุทรสงครามขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำและเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำเมื่อระดับน้ำแม่น้ำลดลงที่ผ่านมาจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แล้ว2ครั้งเมื่อวันที่27และ29กันยายนพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
3: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประธานคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านระบบออนไลน์โดยมีสำนักงานกองทุนยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ได้รับทราบถึงสถิติการให้ความช่วยเหลือในภาพรวมทั้งประเทศพร้อมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยื่นคำขอทั้งสิ้น5รายเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนพุทธศักราช2559เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนที่เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์1111กด77รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5 โรงแรม S คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S แอดดนรีสอร์ทและชมพลุสุดตระการตากาล่าดินเนอร์วอลเชอร์ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและกาล่าดินเนอร์สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาท Early Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: และพบกันนะคะ
4: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
5: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
7: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
5: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์ก
8: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
9: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
9: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
10: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
9: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
11: The All New Nissan Kicks E-Power Kicks On Game On
12: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลก

0: ด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
1: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
2: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เช็ค 1-2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
4: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
3: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
4: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
6: BIAV Show, where true sound comes alive.
7: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
8: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
9: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการใช้ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเนื้อระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
10: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วย Emu Socks

ฟังบอกว่าคืนนี้ไม่น่าจะได้เห็นพระจันทร์นะฟ้าปิดแน่ๆเลยแต่ยังไงก็ยังคงความน่าฟังเสมอ Lover's Moon จาก Glenn Frey ที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้ครับเลือกมาเริ่มต้นเป็นเพลงแรกแล้วก็ต่อเนื่องด้วยมิวสิกจาก F.R. Davidก็เป็น2เพลงที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงที่2ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันสำหรับเย็นวันศุกร์วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่2ตุลาคมเร็วมากๆเลยเผลอแป๊บเดียวอีก1อาทิตย์กำลังจะผ่านไปใครที่กำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางราบรื่นนะครับและอย่าลืมจะเดินทางไกลจะใกล้จะไกลจะไปที่ไหนก็ต้องมีสบู่เบนเน็ตติดไปด้วย6ก้อนเล็กใน1กล่องสะดวกมากๆครับพกพาง่ายขึ้นแบ่งปันกันง่ายขึ้นใช้สบู่กันคนละก้อนก็ดีไม่ต้องใช้สบู่ก้อนเดียวกันก็แบ่งมาให้เรียบร้อยเลย1กล่องก็จะมี6ก้อนเล็กที่ฟองเยอะกลิ่นหอมเหมือนก้อนใหญ่ทุกอย่างเลยเหมาะมากๆสำหรับการเดินทางนะครับหรือว่าจะไปธุระที่อื่นพกพาไปด้วยสะดวกมากๆครับสบู่เบนเน็ตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อนใครๆก็ใช้สวยใสได้ทุกเจนกับสบู่เบนเน็ตครับการเดินทางต้องแวบมาที่นิสสันของเราช่วงวันที่16ถึง18ตุลาคมครับสัมผัสประสบการณ์นิสสัน e-power ทุกรุ่นเช็คอินแล้วแชร์คำตอบถ้าคุณมีเวลาเพิ่มอีก45นาทีคุณจะใช้ทำอะไร Nissan e-Power Drive Days ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จกับกิจกรรมพิเศษที่โชว์รูม Nissan ทั่วประเทศเลยนะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่โชว์รูม Nissan ทั่วประเทศวันที่16ถึง18ตุลาคมมีโอกาสแวะโชว์รูมนิสสันทั่วประเทศได้เลยเดี๋ยวไว้จะเตือนความจำคุณผู้ฟังเรื่อยๆนะครับและที่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์วันที่8ถึง14ตุลาคมนิสสันแบงคอกมินิมอเตอร์

โชว์ครับเตรียมพบกับกิจกรรมและโปรสุดพิเศษจากงานนิสสัน Bangkok Mini Motor Show วันที่8ถึง14ตุลาคมข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nissan.co.th หรือเข้าไปที่ Facebook Search คำว่านิสสันได้เลยนะครับเมื่อวานนี้เปิดเพลงใหม่ของ Michael Learns to Rock ในรอบ40ปีนี่คุณผู้ฟังบอกว่า Michael still learns to rock ยังไม่ร็อกสักที40ปีผ่านไปแต่เขาก็ยังคงแนวดนตรีแบบเดิมได้สม่ำเสมอมากเลยนะครับ Bring It On เพลงใหม่นี่ก็ยังคงมีความเป็น Michael Learns to Rock ครบถ้วนคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ขอฟังเพลงเก่าๆของพวกเขาบ้างผมเลือกเพลงนี้นะครับเลือกเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังคุ้นเคยดีแน่นอนผมเคยตอนที่มาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเรามีเป็น15นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงคำตอบคืออะไรทราบไหมครับฟังเพลงนี้ก่อน25นาทีแล้วเดี๋ยวมาฟังคำตอบว่าทำไมจะต้องเป็น25นาที

ชิคาโกกับ Hard to Say I'm Sorry ที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้ต่อเนื่องมาจากงานเพลงของ Michael Steel Learns to Rock After almost 40 years

เลือกเพลง25นาทีก็ได้ถามนักร้องนำว่าทำไมต้องเป็น25 minutes เขาบอกว่าคำตอบง่ายมากเลยคือบางครั้งที่เราในฐานะคนฟังมักจะตีความไปเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วบางครั้งคนแต่งแค่ใช้คำที่มันลงตัวครับก็บอกว่าคำว่า25 minutes มันลงตัวกับเนื้อร้องมากกว่าเพราะว่าถ้าจะร้องเป็น45 minutes เสียงมันก็ไม่คล้องจองกันไม่ไพเราะหรือว่า15 minutes เสียงไม่ได้คำที่ได้ก็คือ25 minutes แค่นั้นเองเราก็โอ้โหคิดไปสักไกลมากเลยMichael Learns to Rock กับเพลง25นาทีครับเราก็โอ้โหคิดไปสักไกลมากเลย Michael Learns to Rock กับเพลง25นาทีครับฟังบนเรื่องรถติดเลยนะครับแสดงว่าการจราจรน่าจะไหลลื่นดีใช่ไหมครับขอให้เย็นบนสุขฝนไม่ตกใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางราบรื่นมีคุณผู้ฟังบอกว่าที่หัวหินอากาศดีมากดีเลยครับไม่ได้ไปหัวหินนานมากเหมือนกันเดินทางไกลๆถ้าเกิดอาการปวดเมื่อยก็อย่าลืมสปอนเซอร์ใจดีของเรายาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับถิ่มแก้วครับปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นนวดง่ายไม่เลอะมือด้วยเพราะว่ามี3หัวลูกกลิ้งสแตนเลสวันนี้ตื่นเช้ามาเมื่อยหลังนิดนึงสะดวกมากเลยเอื้อมไปทาข้างหลังได้เลยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนต้องบีบครีมใส่มือเอื้อมไปไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเป็นยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วนี่สึกเลยเอื้อมไปทาข้างหลังได้เลยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนต้องบีบครีมใส่มือเอื้อมไปไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเป็นยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วนี่สะดวกคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อยาครีมสมุนไพรถ้าเป็นสมัยก่อนต้องบีบครีมใส่มือเอื้อมไปไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเป็นยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วนี่สะดวกคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อยาครีมสมุนไพรมาทำอดีตสมาชิกของวง Doobie Brothers แล้วก็ตอนหลังก็ออกมาทำเพลงเป็นศิลปินเดี่ยวก็โด่งดังมากด้วยเสียงที่เท่มากๆปีนี้ไมเคิลแมคโดนัลด์อายุ74ฉลองอายุ74ด้วยการพบกับลูกชายที่ยกเขายกลูกชายให้ไปเป็นลูกบุญธรรมของครอบครัวหนึ่งที่เซนต์ลุยส์นะครับเพราะว่าตอนนั้นไมเคิลแมคโดนัลด์กับแฟนซึ่งอายุแค่14คบกันแล้วก็มีลูกตอนอายุแค่14ซึ่งตามกฎหมายแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูเองได้ก็ต้องยกลูกชายคนนี้ให้กับครอบครัวบุญธรรมหนูน้อยก็ไปลูกตอนอายุแค่14ซึ่งตามกฎหมายแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูเองได้ก็ต้องยกลูกชายคนนี้ให้กับครอบครัวบุญธรรมดูน้อยก็ไปไม่นานนี้ลูกชายคนหนึ่งของไมเคิลแมคโดนัลด์เนี่ยไปตรวจ DNA test ผมไม่แน่ใจว่าระบบที่นู่นเขาเป็นยังไงนะครับตามข่าวเขาบอกว่าพอตรวจ DNA test ปั๊บเนี่ยผลจะแจ้งเลยว่าเขามีพี่ชายหรือน้องชายอีกคนหนึ่งอยู่ที่เมืองเซนต์ลุยส์ก็เลยติดต่อกันได้คุยกันจนกระทั่งในที่สุดไมเคิลกอสลิงก็ทราบว่าพ่อที่แท้จริงคือไมเคิลแมคโดนัลด์แห่งคณะดูบี้บราเธอร์สซึ่งเขาก็ไม่ได้โทษคุณพ่อแต่อย่างใดนะครับตัวเขาเองก็

คดีที่ได้ครอบครัวบุญธรรมที่ดีมากๆตัวของ McCubby Brothers ซึ่งเขาก็ไม่ได้โทษคุณพ่อแต่อย่างใดนะครับตัวเขาเองก็โชคดีที่ได้ครอบครัวบุญธรรมที่ดีมากๆตัวของไมเคิลเท่านั้นก็เป็นข่าวที่ฮือฮามากในวงการบันเทิงวันนี้ครับ

0: ยังอมผสมกับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
1: DIAV Show Where True Sound Comes Aliveสัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All-in-1 รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเนื้อระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเนื้อระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเนื้อระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเนื้อระดับสัมผัสด้วยตัว

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้มาที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
4: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design.
5: ก็คือการผสมผสานศาสตร์แห่งเสียงและศิลปะแห่งการออกแบบเข้าด้วยกันครับผสมผสานกันได้อย่างลงตัวที่สุดเลยลำโพงแคนวาสไฮไฟนวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์กครับทั้งสวยทั้งเสียงดีสามารถจะใช้กับทีวีสมาร์ททีวีรุ่นใหม่ๆได้หมดเลยนะครับตัวลำโพงก็สามาร

จะขยับปรับเปลี่ยนขนาดหน้ากากให้พอดีกับขอบทีวีก็จะทำให้เรามองแล้วเหมือนกับว่าทีวีกับลำโพงนี่เป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับเหมือนกับว่าติดมากับทีวีเลยอย่างไม่น่าเชื่ออย่างที่บอกครับนอกจากความสวยงามแล้วแคนวาสไฮไฟยังให้เสียงที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับเหนือความเป็นซาวบาร์เพราะว่ามาพร้อมระบบบัก 3D ซาวเป็นเทคโนโลยีบัก 3D ซาวนะครับระบบนี้จะช่วยให้เราได้ยินมิติเสียงแบบ 3D สเตอริโอให้ความกว้างความลึกสมจริงเหมือนมีเวทีเสียงโอบล้อมตัวเราทั้งที่ลำโพงวางอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ต้องไปทดสอบต้องไปฟังด้วยตัวเองเลยมีโอกาสก็ขอเชิญได้นะครับตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถจะไปสัมผัสทดลองมิติเสียงจริงไปดูรูปร่างหน้าตาจริงๆของลำโพงแคนวาสไฮไฟต้องไปทดสอบต้องไปฟังด้วยตัวเองเลยมีโอกาสก็ขอเชิญได้นะครับตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถจะไปสัมผัสทดลองมิติเสียงจริงไปดูรูปร่างหน้าตาจริงๆของลำโพงแคนวาสไฮไฟมีโอกาสก็ขอเชิญได้นะครับตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถจะไปสัมผัสทดลองมิติเสียงจริงไปดูรูปร่างหน้าตาจริงๆของลำโพงแคนวาสไฮไฟพูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงการเวลาเปลี่ยนไปทุกๆอย่างก็เปลี่ยนไปแม้กระทั่งวิธีจีบสาวเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังบอกว่าโอ้โหคุณลุงไมเคิลจะรีบไปไหนจริงครับผมดูข่าวอ่านข่าวโอ้โหอายุ14ปีนี้74นะครับแต่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณพ่อเจอกับคุณลูกแฮปปี้ทั้งแฟมิลี่เลยเรากลับมาถึงเรื่องราววิธีการอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปรวมถึงวิธีจีบสาวก็เป็นเรื่องราวของคุณตากับหลานชายคนซื่อหลานชายนี่ซื่อมากนะครับซื่อๆเลยเหมือนดีเจช่วงเย็นๆนี่แหละซื่อมากหลานชายก็บอกคุณตาว่าเนี่ยจะชวนสาวไปตกปลาคุณตาก็ขอไปด้วยเพราะว่าอยากรู้ว่าแฟนหลานสาวน้อยจะเป็นอย่างไรหลานชายกับแฟนก็ไปถึงบ่อปลาก่อนนะครับก็นั่งตกปลาอยู่พักหนึ่งปรากฏว่าตกปลาตัวโตได้ตัวโตสวยเลยพอคุณตามาถึงหลานชายก็บอกว่าเนี่ยคุณตาครับผมตกได้เดี๋ยวนะครับขออภัยหลานชายก็บอกคุณตาแนะนำแฟนก่อนนะครับแนะนำแฟนให้รู้จักกับคุณตาแล้วก็โชว์ปลาอวดคุณตาคุณตาก็สวยดีนี่เอ็งทำอีท่าไหนละคราวนี้หลานชายก็ตอบว่าใช้ไส้เดือนเป็นเหยื่อครับตาคุณตาแอบยิ้มแล้วก็บอกว่าสมัยนี้ก็แปลกเนาะถ้าเป็นสมัยตาต้องพาไปกินข้าวเย็นแล้วก็พาไปดูหนังมันเป็นเหยื่อครับตาคุณตาแอบยิ้มแล้วก็บอกว่าสมัยนี้ก็แปลกเนาะถ้าเป็นสมัยตาต้องพาไปกินข้าวเย็นแล้วก็พาไปดูหนัง

0: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
1: พาทีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวอย
2: อยากลิสันชิวลิสันชิวเย
1: ่เย่อยุธยาพาทีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวอยอยากปัก
3: กา
1: พัทยาพาทีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวอยากปัก
3: กา

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา
2: 3.5 สนับสนุนโดย
3: สุพันธ์ทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
3: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์ก
6: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
7: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
7: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
8: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
7: KS Sun Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
9: The All New Nissan Kicks E-Power
8: Kicks สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่าย

0: ายไม่เลอะมือ
1: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นด์ระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
2: The All New Nissan Kicks E-Power Kick
3: ไป
4: ฮะ
3: คนมันคนไม่รับผิดชอบ
4: เปล่าๆนะ
3: อยากไปเที่ยวฉันก็ให้ไปแค่ฉันขอให้คุณพกไว้ป้องกันแค่นี้ทำให้ฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
5: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เถอะเพื่อคนที่คุณรักสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจล

0: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือการออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
1: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
2: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุข
4: ไม่เชื่อลองถาม
5: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาโอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากกิเกตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
4: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
5: งั้นหยิบยาโอมผสมกิเกตราไซทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
7: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All-in-1 รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเนื้อระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
8: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ฟังบอกว่ารอฟังอยู่ไม่ลืมครับมาเป็นประจำทุกเย็นวันศุกร์สระอิจากคายามะยูโซชินจิทานิมุระ

พลงที่ไพเราะมากนะครับหลังครบทรงชาติเราก็กลับมาฟังเพลงเพราะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง1ทุ่มมาสักครู่เดินออกไปดูบรรยากาศด้านนอกก็สบายๆนะครับวันนี้ฝนตกช่วงบ่ายไปแล้วช่วงนี้ดูฟ้ายังไม่มืดมากเย็นวันศุกร์ด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์กำลังมาก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขและสนุกกับวันหยุดสุดสัปดาห์และสำหรับใครที่รักการท่องเที่ยวชอบการเดินทางก็อย่าลืมนะครับมาร่วมสมัครเป็นสมาชิก Amazing Friend กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมัครได้จนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้ครับสมัครแล้วก็จะได้รู้ได้แลกได้ลุ้นได้รู้ก็คือได้รับรู้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวข่าวสารต่างๆรวมถึงแรงบันดาลใจและสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการได้แลกก็คือได้ร่วมกิจกรรมแลกรับของรางวัลผ่านบูธภายในงานคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆของททได้ลุ้นก็คือได้ลุ้นร่วมสนุกชิงรางวัลด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวสำหรับรางวัลใหญ่ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวและบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเอวิสการบินไทย BYD โรงแรมด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวสำหรับรางวัลใหญ่ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวและบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเอวิสการบินไทย BYDโรงแรมอัตโต้1จำนวน1รางวัลแล้วก็ยังมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศบัตรที่พักรถเช่าเติมน้ำมันบัตรสปาเยอะแยะมากมายนะครับจับรางวัลวันที่13พฤศจิกายนและจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่14พฤศจิกายนผ่านทาง Facebook Amazing Thailand ครับคุณผู้ฟังสามารถสมัครสมาชิก Amazing Friend ได้ทาง LINE Official ชื่อAmazing Thailand หรือที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org วันนี้จนถึงวันที่6พฤศจิกายนครับก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆด้านการท่องเที่ยวยังไงสมัครได้ที่ LINE หรือที่เว็บไซต์อย่างที่บอกถ้าจดไม่ทันทัก LINE มาได้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ส่งไปให้ไปฟังบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะไปหัวหินรู้สึกอาทิตย์นี้มีคุณผู้ฟังไปหัวหินหลายท่านเลยก็ขอให้มีความสุขมากๆครับว่าหัวหินอากาศดีมีคุณผู้ฟัง2ท่านที่ส่งภาพหัวหินมาให้ได้ดูวันนี้อากาศดีเลยสุขภาพดีแล้วก็จะได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ครับดื่มยาคูลต์เติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่คุณรักรวมถึงตัวคุณเองด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติกสายพันธุ์ชิโรต้านะครับแลคโตบาซิลัสคาเซอีสายพันธุ์ชิโรต้าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยดูแลระบบทางเดินอาหารช่วยรักษาสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้มีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโปรไบโอติกกับการทำงานของระบบทางเดินอาหารและภูมิคุ้มกันของทางร่างกายนะครับเดี๋ยวจะทยอยนำมาเล่าให้ได้ฟังกันพูดถึงระบบทางเดินอาหาร1อวัยวะสำคัญที่ควรจะต้องใส่ใจเลยก็คือลำไส้นะครับซึ่งไม่ได้มีหน้าที่เพียงย่อยและดูดซึมอาหารเท่านั้นแต่ลำไส้ของเรามีความสำคัญมากกว่านั้นส่งผลอะไรเยอะแยะมากมายต่ออวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายเพราะฉะนั้นการดูแลลำไส้ก็จะช่วยให้สุขภาพดีตามไปด้วยนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันเติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันครับคุณผู้ฟังสามารถจะสั่งซื้อยาคูได้ที่สาวยาคูใกล้ๆคุณมีคุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วฟังเรื่องของไมเคิลแมคโดนัลด์วัย74

ที่ไม่วัยรุ่นเลยมั้งอายุ10ตอนนั้นเขาอายุ14เองก็เป็นข่าวดังในวงการบันเทิงวันนี้นะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าก็เลยนึกถึงเพลงนี้ของคณะ Doobie Brothers สมัยวัยรุ่นเพลงนี้ดังมากเลยเสียงซับคอร์กีตาร์นี่โอ้ชัดมากครับซ้ายขวามาเลยครับ

ได้ฟัง Listen to the Music จาก Doobie Brothers ก็ต้องได้ฟัง Let Your Love Flow จาก Bellamy Brothers ที่เสียงสะบัดคอร์ดสับคอร์ดนี่เท่ทั้งคู่เลยนะครับฟังเพลงจังหวะแบบนี้มีคุณผู้ฟังทักมาเลยบอกว่าขอฟัง Islands in the Stream ด้วยติดเกาะอยู่เหมือนกันมีคุณผู้ฟังที่ลาดพร้าวก็บอกติดเกาะที่บางนาก็ติดเกาะอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว Dolly Parton Kenny Rogers จะพาเราฝ่าฟันไปแล้วก็มีคุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งบอกว่าเขียนไลน์มาบอกว่าจะบอกว่าน้ำมันโอลีนดีมากๆเพราะว่าเคยใช้น้ำมันปาล์มชนิดอื่นทอดไก่ทอดของทอดทอดอยู่แค่2ครั้งน้ำมันก็จะดำวันนี้ใช้โอลีนประมาณ3ครั้งยังใสเหมือนเดิมติดใจและถูกใจขอบคุณมากที่แนะนำด้วยความยินดีครับขอบคุณมากๆเช่นกันที่สนับสนุนน้ำมันพืชโอลีนของเราผลิตภัณฑ์ของคนไทย 100% ครับน้ำมันพืชของคนไทยอยากเห็นคนไทยได้รับประทานอาหารอร่อยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนที่จะช่วยให้อาหารของคุณอร่อยกลิ่นหอมเพิ่มความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นน้ำมันพืชโอลีนไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับและยังคงคุณค่าของวิตามินอีจากธรรมชาติตัวของวิตามินอีนอกจากจะช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายก็ยังเป็นสารกันกลิ่นตามธรรมชาติอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนทำให้อาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันพืชโอลีนนี่มีกลิ่นที่หอมขึ้นนะครับกลิ่นชัดเจนขึ้นพืชโอลีนก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับมื้อเย็นแสนอร่อยรวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงได้รับประทานอาหารอร่อยๆฟังเพลงเพราะๆเดินทางท่องเที่ยวไปนู่นมานี่แค่นี้ชีวิตก็แฮปปี้ใช่ไหมครับส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้คนที่ติดเกาะครับ

ได้ฟัง Islands in the Stream จาก Kenny Rogers, Dolly Parton Sail Away With Me To Another World We Rely On Each Other เราจะฟันฝ่าล่องลอยไปด้วยกันนะครับก็ขอให้สถานการณ์ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเป็นกำลังใจส่งกำลังใจส่งความห่วงใยผ่านบทเพลง Islands in the Stream จาก Kenny Rogers และ Dolly Parton ครับต่อเนื่องด้วย Dancing Queen จาก Mamma Mia Here We Go Again เวอร์ชันนี้ดีเหลือเกินแล้วก็เป็นฉากที่ดูดีมากๆนะครับดูแล้วก็เพลินแฮปปี้มากเลยผมดูซ้ำฉากนี้โหน่าจะเป็น10ครั้งเพราะบรรยากาศก็ดีนะครับผู้คนก็จะนั่งมาในเรือเต้นกันมาลงเกาะพวกที่อยู่บนเกาะข้างบนก็วิ่งลงมาข้างล่างถ้าคุณผู้ฟังสังเกตจะมีคุณป้าคนหนึ่งที่แบกฟืนอยู่บนหัวตอนมามาเมียภาคแรกนี่ก็มีคุณป้าคนนี้ฉากน่าจะ Dancing Queen เหมือนกัน Dancing Queen นี่อยู่ทั้ง2ภาคเลยภาคแรกกับภาค2ก็จะมีคนป้านี่แหละแบกฟืนอยู่บนหัวแล้วก็โยนฟืนทิ้งแล้วก็วิ่งตามขบวนมาเป็นมุกที่น่ารักมากๆนะครับคนสร้างนี่เข้าใจหยอดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและที่สำคัญบทเพลงของแอปป้าก็ทำให้มามาเมียมีเสน่ห์ดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเหมือนกับรูปร่างของ Estelon Extreme MK2 โอ้โหคุณผู้ฟังเห็นรูปร่างนี่จะต้องร้องโอ้โหเลยผมนึกถึง Star Wars เหมือนกันนะ Crafted without compromise สุดยอดลำโพงสัญชาติเอสโตเนียจะมาเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยในงาน BIAV Show วันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนครับ Proudly Present ภูมิใจนำเสนอโดย KS Home Entertainment Plus ห้ามพลาดเลยไปงานนี้ต้องแวะเลยนะครับห้องสุขุมวิท6ชั้น3โรงแรม The Landmark สุขุมวิท30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนเปิดตัว Estelon Extreme MK2 สุดยอดลำโพงสัญชาติเอสโตเนียครับเท่มากมากและมีคุณผู้ฟังส่งรูปมาบอกว่าจัดเพิ่มอีก2ขวดน้ำมันพืชโอลีนมีภาพมายืนยันเรียบร้อยขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆที่ช่วยสนับสนุนสปอนเซอร์ใจดีของเราสปอนเซอร์ใจดีที่ทำให้พวกเราได้มีพื้นที่ฟังเพลงรุ่นนี้รุ่นนี้หายากแล้วนะครับต้องอะไรนะอนุรักษ์ต้องดูแลอนุรักษ์ให้เป็นอย่างดีไว้เป็นอย่างดีเมื่อสักครู่เล่าให้คุณได้ฟังถึงมุมกุ๊กกิ๊กของหนังมามามียาผมก็นึกถึงเรื่องมุมฉลาดฉลาดของเด็กส่งหนังสือพิมพ์สมัยนี้มีหรือเปล่าไม่ทราบสมัยก่อนที่อเมริกานี่ฮิตมากนะครับดูหนังเก่าๆก็จะเห็นเด็กขี่จักรยานโยนหนังสือพิมพ์ไปตามบ้านรุ่นนั้นเขาก็จะมีมุมที่น่าสนใจนะก็มีเด็กส่งหนังสือพิมพ์คนหนึ่งวัยรุ่นเลยนะครับเขียนโน้ตถึงคุณลูกค้าช่วงสิ้นเดือนก็จะมาเก็บเงินนึกถึงสาวอยากคู่เลยพ่อหนุ่มคนนี้มุกเยอะมากก็เขียนบอกว่าท่านลูกค้าที่เคารพผมจะมาเก็บค่าหนังสือพิมพ์เดือนนี้เนี่ยวันสิ้นเดือนคุณลูกค้าถามว่าทำไมผมไม่ไปเรียนหนังสือ
คุณพ่อบอกกับผมว่าถ้าผมจะเรียนหนังสือผมต้องเก็บเงินให้ได้อีก34,829ดอลลาร์เพื่อที่จะได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยด้วยรายได้ในปัจจุบันของผมผมต้องเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์อีก29ปีถ้าหากว่าคุณอยากจะสนับสนุนให้ผมได้เรียนหนังสือก็สามารถทิปผมได้ครับ Good luck for you Good tip for me

0: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpieceพร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
1: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคู

0: ูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
1: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำใบหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
3: เสียงเบสของ Little Shield ชัดมากเลยตึงตึงตึงตึงคุณผู้ฟังรู้สึกไหมครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะผมรู้สึกว่าชัดมากปกติไม่ได้สังเกตแต่วันนี้เมื่อสักครู่นั่งฟังอยู่หรือว่าเป็นเพราะใส่หูฟังก็ไม่ทราบนะครับเสาร์อาทิตย์มาแล้วได้เวลาที่เจ้าตัวน้อยจะออกไปเที่ยวสนุกนอกบ้านยังไงก็อย่าลืมนะครับคุณพ่อคุณแม่อย่าลืม everyday alcohol hand spray ให้เด็กๆจะได้เที่ยวอย่างสนุกมีความสุขและก็มั่นใจด้วย everyday alcohol hand spray ที่จะช่วยดูแลความสะอาดในทุกวันครับก็เป็นตัวช่วยทำความสะอาดมือและสิ่งของที่เจ้าตัวเล็กไปสัมผัสป้องกันไวรัสร้าย Everyday Alcohol Hand Spray ของ Little Shield ผลิตจาก Food Grade Alcohol 70% ผ่านการทดสอบจากทางคลินิกมาเรียบร้อยครับว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเด็กๆก็จะได้สนุกกับการเรียนรู้นอกบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็อุ่นใจสบายใจขนาดพกพา60 ml ครับสั่งซื้อวันนี้ได้ทาง LINE ของ Little Shield LINE ID @littleshield หรือทางเว็บไซต์ www.siribanchastore.com ใกล้จะ1ทุ่มแล้วเร็วมากเลยพอดีเลยครับมีคุณผู้ฟังถามถึงเพลงนี้เข้ามาคุณผู้ฟังรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้กระดาษในมือผมด้านหน้านี่เป็นข่าวกรุงเทพคว้าอันดับหนึ่งเมืองที่มีไนท์ไลฟ์ดีที่สุดในโลกเลยนะครับกรุงเทพมหานครครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและมีชีวิตชีวายามค่ำคืนดีที่สุดในโลก Best City for Nightlife 2026จากการจัดอันดับของนิตยสาร Time Out นะครับสื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองต่างๆการท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยวจากทั่วโลกการจัดอันดับครั้งนี้มาจากความคิดเห็นของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆกว่า 24,000 คนร่วมกับการประเมินจากบก.และผู้เชี่ยวชาญ10อันดับเมืองที่มีไนท์ไลฟ์ดีที่สุดในโลกนะครับเอาสัก5อันดับก็พออันดับที่5ซัปโปโรบราซิลอันดับที่4เมลเบิร์นออสเตรเลียอันดับที่3นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอันดับที่2เบอร์ลินเยอรมนีและอันดับที่1คือกรุงเทพมหานครครับ

แล้วก็ได้เวลาออกไปท่องไนท์ไลฟ์ในเมืองที่มีไนท์ไลฟ์ดีที่สุดในโลกได้เวลาต้องลาคุณผู้ฟังแล้วเสาร์อาทิตย์เราไม่เจอกันนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขและสนุกกับวันหยุดสุดสัปดาห์ผมกลับมาพบคุณสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าคืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดินทางปลอดภัยหัวใจเบิกบานพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
2: ยาโอผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามทำให้เครื่องบินตกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลยังปลอดภัยพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี
5: ้นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือราว 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบร้อยละ70เขื่อนศิริกิติ์ประมาณร้อยละ80และเขื่อนแควน้อยประมาณร้อยละ70ถึง80ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 เมตรจึงยังไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงจากน้ำเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาประทุมมารายงาน
4: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนศรียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละร้อยและจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
6: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
4: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondo ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานโดยนายชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดทางสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
8: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพบกนำรดจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่ง คือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรดจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรดจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงทีรองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นโดยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.com ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรจติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน 2 ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
10: นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้า จำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
11: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตัวโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
12: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกต้องขอบคุณททนะครับไปที่สนามบินท่านประหลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่ละก็อธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและการตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดปฏิพลสารพรมมารายงาน
4: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้าตรวจสอบสถานะก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th ติดต่อรับสัมภาระเมื่อพบว่าสถานะสัมภาระพร้อมรับคืนสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้ง boarding pass และ baggage tag ของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR code baggage delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเอง ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
13: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินฟลายดูไบว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริง ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร63เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

0: Talk about everything. That is OK English Family.
1: FM 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562สนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel และ www.okmassthai.com
2: Hello everybody, welcome to OK English Family. For this program, we would like to help you to be good at English. That's right. One of hosts this program, he is come from Australia, and he is very professional to teach the Thai people because he live here more than 35 years. Mr. Andrew Pitti Biggs.
3: Hello, everybody. Welcome to OK English. My name is Andrew Biggs. Yes, I come from Australia, but I'm not alone on this program. On OK English Family, we have a delightful young lady who has a bright future. Would you please welcome Onuma Gazette Food
2: Boy? Yeah! Hello, everybody. How are you today?
3: But ก่อนที่จะถาม delightful ก็คือน่ารักน่ารักนะ
4: Oh, delightful แปลว่าน่ารักน่ารักเหรอ
3: Delightful. Oh, it's delightful. มันดีมากเลยน่ารักดี
4: เหมือนหน้าพิซซ่าไหมที่หน้า delight
3: อันนั้น deluxe
4: อ๋อ deluxe
3: ไม่ใช่ deluxe
4: น
3: ะอันนั้นก็ deluxe
4: delight นี่
3: คือชั้นหรูหราชั้นนำ
4: deluxe แต่อันนี้คือ delight
3: Delightful.
4: D-E-L-I-G-H-T-F-U-L.
3: Yes, delightful.
4: Delightful.
3: ที่ออสเตรเลียเรามีไอศครีมที่เป็นอะไรนะ delight อะไรสักอย่าง delight ก็คือสิ่งที่สร้างความสุขกับเรา
4: โอ้
3: so delightful ก็คือเต็มไปด้วยที่จริงมันแปลว่าน่ารักดี like that it's very delightful
4: it's the same pretty or not it's the same lovely or not
3: pretty ก็คือรูปร่างคือหน้าตาBut delightful คือแบบทั้งหน้าตาทั้งอารมณ์คือแบบเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นคนล่าเริงอย่างนี้ก็คือ delightful แต่ความจริงแล้วกับสิ่งของเราจะบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเป็นคนนะ delightful เป็นคำที่คำชมที่น่ารักมากเลยผมอยากจะให้มีคนมาบอกว่าThe delightful Andrew Biggs. They ไม่เคยนะในชีวิต
4: Oh, Andrew Biggs, you are really delightful. Yeah.
3: เมื่อกี้ I said a delightful young lady.
4: Thank you so much.
3: With a bright future. ซึ่งมีอนาคตที่สดใส
4: โอ้รู้ฟังครับเวลาใครบอกว่าปุ๊บมีอนาคตที่สดใสปุ๊บดีใจมากเลยเพราะพักหลังมีความรู้สึกว่าอนาคตมันใกล้มากเลยคือถ้าเด็กวัยรุ่นอนาคตมันจะยาวใช่ไหมคุณรู้ฟังพอคุณมาพูดกับรุ่นเราแล้วอะอนาคตนึกในใจมันก็เลี้ยวหน้าเอง
3: no, It's a very good question มันเป็นคำถามที่ดีมาก When did we stop talking about our bright future เมื่อไหร่ถึงเราในชีวิตเราถ้าย้อนหลังนะเมื่อไหร่เป็นจุดที่เราเริ่มไม่ได้บอกว่าโอ้ยมีอนาคตที่สดใสเพราะว่าอนาคตตอนนี้มันอยู่ด้านหลังแล้ว
4: บ่อยครั้งนะคุณรู้ฟัง so often when I talk with the who is older than me or who is aเวคืออายุมากๆเราใช่ไหม very old
3: older people
4: older yeah. people yeah we like to speak with them I hope I would like to have a life same as you that means so long 80-85 about that เวลาเจอผู้สูงอายุที่ท่านแบบ active ครับพวกเจอท่านหนึ่ง78ปีชื่ออาจารย์สมบูรณ์โอ้โหเดินแบบฉิวเลยท่านตัวไม่อ้วนด้วยนะท่านเดินแล้วก็ทำงานจิ๊กแบบถามตอบสนทนารวดเร็วคล่องมากปุ๊บอาจารย์ถ้าเกิดปุ๊บอายุเท่าอาจารย์ปุ๊บขอให้ได้อย่างอาจารย์เลยนะ
3: จริง
4: แบบยังทำงานแอคทีฟมากเลยหัวเราะใหญ่เลย
3: Okay I have a story to tell you about this
4: Come on
3: ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเด็น
4: The future or the
3: No I just saw it I saw it last week so ปกติแล้วคำเกมเมอร์ในภาษาอังกฤษก็คือคนที่
4: เล่นเกม
3: ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอาจจะเป็นการแข่งขันเอาจริงเอาจัง
4: ส่วนใหญ่ is my son
3: yes both of your sons are gamers
4: gamer yeah
3: gamer is anybody who plays a game
4: right
3: เพราะว่าเติม er ตอนท้ายก็ game ใช่ไหม
4: เกมเมอร์ก็คือคนเล่นเกม
3: คนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นถ้าพูดทั่วไปนะ
4: คนส่วนใหญ่
3: generally
4: the
3: most people ถ้าอยากจะฟังแบบหรูหรา the majority are young boy guys young men aged 15 to 25
4: right
3: like to sit on the sofa and play
4: for a long time,
3: for hours and hours and hours.
4: Yes, right.
3: Okay, มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อังกฤษสหราชอาณาจักร Aberdeen in Scotland, right?
4: How old is she? About she's teenage.
3: This is what now you were just talking about Ajahn Mukhi, Ajahn ชื่ออะไรนะครับอาจารย์ที่อายุ70อ
4: าจารย์สมบูรณ์
3: อาจารย์สมบูรณ์
4: นิติช่วยคนพิการอ่อนแห่งประเทศไทย
3: อายุ78ใช่ไหมครับ
4: 78 years
3: โอเคผมจะแนะนำให้รู้จักผู้หญิงชื่อ Kath Bowie
4: Yes sir
3: ผู้หญิงคนนี
4: ้ Yep
3: เกิดปีเดียวกันกับอาจารย์สมบูรณ
4: ์ Really
3: She's 78 and she is the oldest woman who plays Fortnite
4: That means she's
3: on the platform on Twitch Yes เขาเล่นเกมเขาเป็นเกมเมอร์เขามีชื่อด้วยนะกรัมฉายา Grumpy Grand 48เขามีผู้ติดตามใน Twitch 24,000 คนนะ
4: ว้าว
3: ถามลูกชายว่ามีผู้ติดตามกี่คน
4: ไม่ถึงขนาดนี้มั้ย
3: นะ 24,000
4: How come
3: แต่ว่าคุณป้า Kath Bowie
4: yeah
3: อายุ78 she was 78 on the 1st of September
4: I would like to know when she started to play the game
3: she started playing the game 13 years ago. Why? Because
4: 13.
3: she saw her grandson playing the game. So her grandson, Lan, ใช่ไหม? กำลังเล่นอยู
4: ่ Yes, sir.
3: And she said, what are you playing? And he said, a new game called Fortnite.
4: Yeah.
3: Now, Fortnite is a very popular game. Your son's...
4: Have you played?
3: Yes, I have played Fortnite. It's like PUBG, นะรู้จัก PUBG ไหม
4: รู้จัก
3: Anyway
4: ผมไม่ใช่เด็กติดเกม
3: Fortnite โอ้ขอโทษนะครับ
4: 2000เป็นเด็กติดซีรีส์จีนไอ้ย่ะ
3: 2017ก็คือ9ปีที่แล้ว sorry 9 years ago when a battle royale started and was playing Fortnite
4: That means when she's 69 she start to play the game
3: 9 years ago 69 yes
4: 69 ปีเพิ่งเริ่มเล่นเกม
3: So she said, I will try it. And she liked it. And she went on Twitch. Like a Twitch, ก็สามารถที่จะมีคนมาพูดติดตามเวลาคุณเล่นอยู
4: ่
3: แล้วก็มีคนก็เห็นว่าโอ้ผู้หญิงสูงอายุกำลังเล่นเล่นเก่งด้วยแล้วก็พูดแบบพูดตามด้วยใช่ไหมเวลาเขาพูด
4: ใช่ใช
3: ่ And now she has 24,000 followers.
4: Good. So good.
3: แต่ผมชอบคำพูดของเธอเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่พูดถึงอาจารย์สมบูรณ์ก็นึกถึงเรื่องนี้แหละเขาบอกว่าI'm growing older, but I have never made my age a deterrent. Deterrent เป็นคำศัพท์ที่ดีมาก
4: Can you spell, please?
3: D-E-T.
4: D-E-T.
3: E-R-R.
4: E-R-R.
3: E-N-T.
4: E-N-T and what? Deterrent.
3: Deterrent.
4: Deterrent. What does it mean, deterrent?
3: A deterrent is something that stops you from doing something.
4: บางสิ่งที่หยุดเราจากการทำ
3: เหมือนขวางทางหรือกีดขวาง
4: อุปสรรคมันคืออุปสรรค
3: คล้ายๆกับอุปสรรค
4: What is deterrent when you want to exercise?
3: My laziness.
4: Yes, right. What is your deterrent when you want to diet?
3: ข้าวเหนียว
4: หมูปิ้งข้าวเหนียวมะม่วง
3: ข้าวเหนียวมะม่วง
4: ข้าวเหนียวมะม่วงโอเค
3: or cheesecake
4: yes what is your deterrent when you want to work
3: playing a game or I don't play games but answering my email social media
4: yeah
3: this is a big deterrent to work
4: yeah
3: because you don't do it
4: Yeah. Oh, คำว่า deterrent นะฮะ
3: deterrent
4: deterrent deterrent deterrent แปลว่าอุปสรรค deterrent
3: yeah มันมาจากกริยา to deter deter means ไม่ทำให้คุณไม่ทำอะไรบางอย่าง the social media deters me from work แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้เป็นคำนามเป็น deterrent แล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่า age is not a deterrent
4: I agree with her
3: It's such a good sentence. I really yes. like that sentence, and I think everybody should try to remember it. Age is not a deterrent.
4: Yeah.
3: Age is not an obstacle, you could say.
4: It is not deterrent to do everything.
3: Yep, anything.
4: But it is deterrent to see some book without the glasses. อันนี้ต้องคิดก่อนพูดนะฮะอายุไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยในการทำอะไรแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคต่อสายตาถ้าไม่มีแว่น
3: Exactly เธอบอกว่า Never let age stop you If I can do it so can you
4: Yeah Thank you ขอบคุณมากเลยคุณยายคนนี้ต้องอายุยืนยาวไปอีกหลายปีเลยถ้า Mindset If her mindset like this I'm sureShe still have a life so long.
3: A long life, yeah. Because, yeah, yes, because she's doing new things all the time. She's enjoying life. I think that's the way to go when you're a bit older, right?
4: Yeah. I have some question to ask you.
3: Okay,
4: now
3: well, you are, we yep. will... เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วก็เราจะกลับมาตอบ
4: My question.
3: ตอบคำถาม your questions อย่างเข้มข้นนะครับสักครู่ครับ
1: Food Fit ภาษาอังกฤษกับ
0: OK English Family
1: 93.5สนใจติดต่อโฆษณาบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนปลอดภัยและสร้างสรรค์891-9562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channelคุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นพบกับ Gen Z มีเรื่องรายการที่เปิดพื้นที่ให้คนต่างเจเนอเรชันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได้ทุกวันศุกร์เวลา20:00ทาง Facebook สื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่องถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์14:30ดูช่อง5กดเลข5
6: คุณมี
7: อ๋อมีค่ะ
6: แล้วคือผม
7: อ๋อได้ค่ะ
6: ผมอยากได
7: ้อ๋อโอเคค่ะทันทีค่ะอ๋อไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างเราจัดการได้ค่ะ
8: โอเคแมสเราพร้อมและครบทุกความต้องการของคุณกับการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ออร์แกไนซ์ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้างานวางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างครบวงจรก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเราโอเคแมส everything is okay สนใจโทร02-618-7781-4
1: สนับสนุนข่าวโดย
5: บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือแซมเปิดบ้านช่วยคนไทยแก้หนี้เสียเดินหน้าต่อยอดโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ให้บริการประชาชนที่เป็นหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนและรับคำปรึกษาแนวทางแก้ไขหนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการช่วยเหลือมี2ทางเลือกได้แก่จ่ายปิดจบลดเงินต้นทันที 50% หากชำระภายในวันที่31 ธันวาคม 2569หรือเลือกผ่อนชำระเป็นงวดลดเงินต้น 30% ไม่มีดอกเบี้ยและผ่อนได้นานถึง30 มิถุนายน 2572โดยประชาชนที่เป็นหนี้สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันนี้ถึง18 ตุลาคม 2569เวลา 9:00 น.ถึง 19:00 น.ที่สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซมศูนย์การค้าเดอะอเวนิวรัชโยธินกรุงเทพและสำนักงานสาขาทั้ง5แห่งทั่วประเทศจะเปิดให้บริการพิเศษในช่วงตุลาคมนี้ได้แก่ชลบุรีสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่พิษณุโลกและขอนแก่นประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนผ่านแอปแซม Plus Line OA SI Sam Social AMC เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเว็บไซต์แซมหรือโทรแซม Contact Center 1443กด6
1: คุณกำลังอยู่กับ
0: OK English Family
1: 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย YouTube ออนอุมา Channel www.okmsthai.com
4: Welcome back to OK English Family. I have some question to ask you.
3: Go ahead.
4: Yeah, I know you is a very clever, you are very strong, you are very
3: Not always, but attractive. Sometimes.
4: To do many things. Yes, I would like to knowDo you think what is your deterrent what is your deterrent when you want to do a big

0: Sorry, you don't need a lot of money, but
1: But
0: you need some money to do it.
1: yeah, I
0: So
1: understand.
0: I think that's an important thing if you want to do something for a lot of people.
1: Yeah.
0: The other thing too is your manpower,
1: Yeah.
0: your ability to carry it out.
1: Yeah.
0: And I think a deterrent is hurrying, rushing along to do it. You need to be able to plan it very carefully.
1: Yeah.
0: That's very important as well. So these are things that you would say would be deterrents to it. But you know this better than anybody because you're an organizer.
1: Yeah.
0: So you know what the deterrents are,
1: Yeah.
0: right?
1: Right.
0: Time,
1: Time, the
0: the
1: people,
0: people, the budget.
1: the budget, yes, and maybe system too.
0: Yeah, the
1: Yeah,
0: system,
1: the
0: the
1: system too.
0: planning,
1: Yes,
0: like
1: true.
0: that. These are all, actually, they're considerations. Sing teacher tong rap pichalana when you're about to do something for sure.
1: Yeah, that's why in the morning I have a meeting with my staff to
0: I
1: conclude.
0: saw that. I saw
1: Yeah.
0: that meeting.
1: What you saw?
0: ผมเห็นนะครับตอนที่ผมเข้ามาผมเห็นทุกคนกำลังนั่ง
1: อันนั้นชุดเล็กค่ะอันนั้นวงเล็กเมื่อเช้าใหญ่กว่านี้อีก because
0: ประชุมที่ไหนฮะ
1: at my office yeah
0: Where?
1: everybody
0: Downstairs or upstairs?
1: downstairs
0: In
1: yeah
0: your office?
1: ใช่ก็นั่งกองกันนี่ค่ะ because we have a big project at the 100th year กรมประมง how to say
0: Fisheries
1: เพราะว่า
0: Department.
1: right พวกเราไปจัดงานกรมประมงครบรอบ100ปีซึ่งเป็น big project มากสำหรับปีนี้ของเราแล้วก็we have a deterrent of this project too
0: What is it?
1: because it's a short term
0: When do you have to arrange it? Organize it. When do you organize it?
1: less than 1 month maybe
0: Oh!
1: just three weeks yeah we have time
0: Really?
1: only about two สองอาทิตย์กว่าเกือบสามอาทิตย์อะฮะ
0: Where are you holding the event?
1: at the fishing department in the เกษตรศาสตร์กลางที่เกษตรกลางเนี่ยฮะตรงบางเขนเนี่ยฮะที่เป็นสถานที่จัดงานของ
0: University ไม่ใช่
1: yes yes
0: at
1: ใช
0: the
1: ่
0: Gazeta University
1: ใช่ค่ะอยู่ในแอเรียตรงนั้นด้วย
0: okay
1: ใช่ซึ่ง it's a very short time to do yes and have a lot of รายละเอียด
0: details
1: yeah you have a lot of detail in the project yes we have a 2 day yeah 2 days
0: good
1: to have a exhibition yes and have the people to join about 2,500
0: Oh my gosh,
1: it's a
0: that's
1: lot
0: a big, that's a lot.
1: yeah and have a queen to be the
0: To open
1: opening
0: it,
1: too yeah
0: to graciously open the
1: yeah
0: event.
1: yeah it's very important yeah
0: So this is an event just for the Department of Fisheries or people outside as well.
1: outside too the people too
0: So, okay, somebody like me that is allergic to fish,
1: Yes.
0: can I go or not?
1: Sure, sure, sure, sure. Because we have many things you can eat. เรามีกบด้วยไม่ใช่มีแค่คุณแพ้อาหารทะเลใช่ไหมเรามีอาหารน้ำจืดตั้งเยอะเช่นกบคุณกล้ากินกบไหม
0: I think I
1: Frog
0: have eaten gob. I think I've eaten
1: น้ำพริก
0: frog.
1: กบอร่อยมากเลยแต่มันผ่านไปแล้วเสียดายก็คือ sorry sorry we have a short time to organize this project and have a lot of detail and have the important person in Thailand to visit many many people that mean we must to separate the job we must to make the map my map yeah what part we must do how
0: And
1: many part
0: who will be responsible?
1: yes and every people must do 1 2 3 in time 1 2 3
0: This is good planning.
1: it's a serious my brain same as the stroke but not แทบจะหัวสมองแบบ
0: Did you write down your mind map?
1: Sure, sure.
0: Somebody wrote it down.
1: I can tell you. I write in my dream too. อย่าว่าแต่เขียนในมือเขียนตอนตื่นนะในฝันยังต้องบอกเลยว่าช่วงหนึ่งที่แบบใกล้งานอ่ะอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะคุณรู้ฟังเชื่อไหมครับคุณแอนดู When I sleep, yes, and I cannot sleep because my brain
0: Yes,
1: and
0: you're
1: my heart.
0: always working.
1: Yeah, my brain and my heart think. What time is it now? When is the sun come พวกก็นอนใช่ไหมคุณรู้ว่าพวกนอนตอนเที่ยงคืนฮะแต่นอนแล้วปกติพวกคนหลับง่ายนะหัวถึงหมอนก็หลับแต่ตอนนั้นนอนลงไปไม่หลับไม่หลับแล้วพวกก็ดูไงมันเพิ่ง6 ทุ่มแล้วเมื่อไหร่มันจะสว่าง
0: มีอยู่วันหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วที่คุณออนมาโทรมาหาผมแต่ผมก็สอนอยู่ไม่ได้หลับแล้วก็โทรกลับประมาณ2 ทุ่มไม่ได้รับสายแล้วก็วันรุ่งขึ้นไปพาหมาไปเดินตื่น6 โมงที่จริงตื่นเร็วกว่านั้นเพราะว่า

0: นอนเร็วประมาณ5:30ผมรับแล้วก็พาหมาไปเดินแล้วก็กลับแล้วก็ให้อาหารหมาแล้วก็มีเสียงติ้งที่มือถือ and it was คุณออนมา asking are you why did you call or something like that หูนี่ทำงานขนาด6 โมงเช้าก็ยังถามเลยแหละครับนี่ทำงานอยู่6 โมงเช้า
1: มันเป็นช่วงมันเป็นช่วงเป็นหลินหุ้ยนะแต่นั่นก็หมายความว่าโอเคเนี่ยอุปสรรคเวลาเราทำงานออร์แกไนซ์มันก็มีหลายอย่างด้วยกันนะฮะและที่สำคัญที่สุดคืออะไร the raining มันเป็นเรื่องของฟ้าฝนที่แบบโอ้โหเราแบบอันคอนโทรลอ่ะคุณนะดูว่าตะไคร้ก็ต้องมานะฮะพวงมาลัยก็ต้องมีสารพระภูมิก็ต้องช่วยละครับ
0: Yes you have to go and ask the สารพระภูมิ every time
1: แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่นั่นหมายความว่าชีวิตของเรามันก็มีอุปสรรคทุกอย่าง
0: ความจริงแล้วสำหรับประมงถ้าฝนตกแล้วก็น้ำท่วมก็ไม่มีปัญหาเพราะมันจะมีปลาเยอะแยะเลยนะครับไหนท่าน
1: คือว่าวันนั้นเราไม่ได้เ
0: จอปลาด้วยนะได้ข่าวนะ
1: ชวนคนมาใช
0: ่ Did you see that news the jollykay in Chatuchang Sao
1: ปุ๊กก็ดีใจมากเลยนะคุณผู้ฟังที่มันหมดหลุดมาแค่4 ตัวจะโซนิโฟ
0: And but they had to kill one of them, right?
1: Really?
0: เขาต้องฆ่าเขาต้องเขาเรียกว่าอะไร
1: ทำไมอ่ะทำไมไม่จับอ่ะ Why don't catch it? Why must kill?
0: I don't know.
1: คุณจะไปเรียกชาละวันมาดิเอ้ยไม่ใช่คุณ
0: เขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเขาจำเป็นต้องฆ่าเลย
1: เอ้ยต้องเหรอ
0: ที่สนามชายเขตนะ
1: มันจับยากใช่ไหม
0: ได้เสร็จเขาไม่สามารถจับได้โอ้ยมันยาวถึง2 เมตรว้าว
1: คือปุ๊กเข้าใจนะฮะถ้ามันอยู่ในการจับได้เขาคงเลือกจับก่อนแต่ถ้าถึงขั้นยิงนี่แสดงว่ามันอาจจะอยู่ในน้ำแล้วไม่สามารถจับได้สักทีก็เลยต้องใช้วิธีโหดขนาดนี้เหรอ
0: จะไปฆ่าชาวบ้านก็เลยตำรวจที่สน.สนามชายเขตให้สน.
1: สพ.สพ.สพ.สำเภาสถานีตำรวจภูธร
0: ต่างจังหวัดใช่ไหมครับสพ.สนามชายเขตก็ยิงตาย
1: สุดวิสัย
0: ก็อย่างน้อยก็มีเนื้อจระเข้มาย่างวันนั้นสำหรับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
1: พอผ่านไปอีกเดือนหนึ่งก็จะมีกระเป๋าหนังจระเข้มาขายคุณผู้ฟังดูสิคุณเดินดูภาพพวกทำอะไรเนี่ยดูเหมือนจะใจบุญสุนทานแต่ในที่สุดเราอยู่กับความเป็นจริงคุณผู้ฟังนะเราอยู่ความเป็นจริงของชีวิตนะ
0: ที่จริงรองเท้าหนังจระเข้ก็ใส่แล้วสบายมาก
1: แต่ปุ๊กบอกเลย
0: มันไม่สบายสำหรับจระเข้นะสำหรับเราก็สบายมาก
1: ปุ๊กเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ใช้อะไรจากจระเข
0: ้โอ้ really why not
1: กลัว
0: กลัวมันจะกัดไม่ใช่รองเท้าก
1: ลัวกัดน่ากลัวตัวมันก็น่ากลัวแล้วก็มันไม่เห็นหนังงูหนึ่งหนังจระเข้หนึ่งไม่ต้องมายุ่งกับผมเลย
0: ผมถามว่าออกเสียงเป็นจระเข้หรือจระเข
1: ้ได้ทั้งสองแบบนะ
0: อ๋อ really
1: yes you can จระเข้ and จระเข้ but you can say crocodile or crocodile
0: no you can only say crocodile
1: ไอ้เงินสู้ประเทศไทยไม่ได้ประเทศที่ไหนเรายังมีจระเข้กับจระเข้ภาษาอังกฤษมีแค่ crocodile
0: เรามี banana tomato nissan and ไม่ใช่ nissan what do they say Datsun Datsun อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: เราก็มีปกติแล้วเราก็มีปกติ วันนี้เวลาหมดแล้วเราจะคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รับฟังรายการ OK English Family ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20:30 ถึง 22:00 ทาง FM 93.5 MHz สถานีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม See you again สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Omar Channelคุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300 ล้านบาทครอบคลุม5 ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1 ตุลาคมถึง 15 พฤศจิกายน 2569ภายในเวลา16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์14:30ดูช่อง5กดเลข5
4: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
5: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
4: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
5: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
4: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
5: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
4: ้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 น.
5: ทางสื่ออาสาประชาชนและเจนซีมีเรื่อง
6: ความสำเร็จไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญบริษัทโอเคแมสบริการดูแลงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล PR เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสู่สังคมทั้งออนไลน์ออฟไลน์ครอบคลุมทุกสื่อรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของแต่ละหน่วยงานธุรกิจเพราะเป้าหมายของคุณคืองานสำคัญของเราต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการนึกถึงเราบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4
7: ฝากไว้ให้คิดจากพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลา6ปีผลที่ได้จากสงครามฝากไว้ให้ก็คือความยากจนข้นแค้นแสนเข็ญด้วยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทุกหย่อมย่าโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มขาดแคลนอย่างยิ่งพระเนในวัดต่างๆมีสบงจีวรชุดเดียวก็เป็นบุญหนักหนาแล้วพวกเราเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่หลายรูปวันหนึ่งสามเณรพรมซึ่งเป็นหลานหลวงปู่รูปหนึ่งด้วยเขาเห็นสามเณรชุมพลห่มจีวรใหม่และสวยจึงถามว่าจีวรนี้ท่านได้แต่ไหนมาเนนชุมพลตอบว่าเราเข้าไปทำวาระถวายหลวงปู่หลวงปู่เห็นของเราขาดจึงประทานมาให้ผืนหนึ่งเมื่อถึงวาระเนนพรมจึงห่มจีวรขาดไปนวดเท้าหลวงปู่ด้วยความคิดว่าจะได้อย่างเขาบ้างพอเสร็จวาระกำลังจะออกมาหลวงปู่เห็นจีวรขาดคงจะสงสารหลานเป็นจับใจจึงลุกไปเปิดตู้หยิบเอาของมายื่นให้พร้อมกับสั่งว่านี่เอาไปเย็บให้ดีอย่าห่มทั้งที่ขาดอย่างนี้สามเณรพรมต้องจำใจรับได้กับเข็มจากหลวงปู่อย่างรวดเร็วด้วยความผิดหวังร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัทโอเคแมสจำกัด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพิษณุโลกรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผนึกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาระดมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปและจิตอาสาได้นำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของพระองค์การรวมพลังครั้งนี้เกิดจากหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความปลาบปลื้มทุกคนต่างตั้งใจบรรจงพับตัดเย็บด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังกำลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิและศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมบรรจุสิ่งที่จัดเตรียมไว้วานนี้จำนวน 3,000 ชุดลงในถุงยังชีพพระราชทานณอาคารรับรองพล1รอ.เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าอีกทั้งยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงนางนฤมลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
3: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับ5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติสำหรับปีนี้มีผู้ได้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมมือกันอนุรักษ์ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยพร้อมพร่องน้ำในคลองรับมือฝนระลอกใหม่
4: กรมชลประทานร่วมกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชายทะเลเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงสำหรับการบริหารจัดการน้ำแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยพื้นที่ตอนบนใช้สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเร่งระบายและตัดยอดน้ำก่อนเข้ากรุงเทพมหานครพื้นที่ตอนกลางบริหารผ่านคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์พื้นที่ตอนล่างเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำแนวคลองชายทะเลสถานีสูบน้ำชนหานพิจิตรสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งนี้กรมชลประทานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมในเขตเมืองซึ่งจะเข้าสู่ระบบระบายน้ำทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมากรมชลประทานจึงเร่งใช้ช่วงที่น้ำเหนือลดลงนี้ในการพร่องน้ำในระบบชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยวางมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
6: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้น
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เชิดชูนวัตกรและองค์กรไทยสนับสนุนผลงานสู่การใช้จริงสร้างมูลค่าสู่ตลาดโลก
7: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมดุสิตธานีซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในฐานะอนุกรรมการตัดสินรางวัลซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพร้อมเชิดชูเกียรตินวัตกรและองค์กรสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อประเทศทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ระบุว่ารัฐบาลมุ่งมั่นต่อยอดผลงานนวัตกรรมไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแข่งขันได้ในระดับโลกผ่านระบบบัญชีนวัตกรรมไทยพร้อมส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการแพทย์และชีวภาพตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง
8: ผมชื่นชมทุกท่านจริงๆนะครับว่าวันนี้ท่านยืนขึ้นมาด้วยลำแข้งของตัวเองในสิ่งหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลไทยสิ่งที่พวกเราจะให้ได้ตอนนี้ก็คือรางวัลแต่ก็ไม่ได้จบที่รางวัลแต่ท่านจะเห็นความมุ่งมั่นว่าพวกเราปัจจุบันกำลังทำบางอย่างให้ท่านอยู่และท่านก็คือเลกาซีที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้ววันนี้เราจะพยายามที่จะไปข้างหน้าด้วยการสร้างนิวโกลด์เอนจินให้กับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะรอ10กว่าปีเพื่อที่จะเป็นประเทศรายได้สูงเราสามารถทำให้เร็วกว่านั้นได้ถ้าเรามีกองทัพนวัตกรรมที่สามารถทำได้เนี่ยได้เชิงลึกและทุกหน่วยงานที่มาทำงานร่วมกันเป้าหมายสูงสุดของนวัตกรรมคือการใช้ประโยชน์กับมนุษย์กับคนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนที่เดือดร้อนนี่คือเพนที่สำคัญจริงๆ
7: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่าการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติก้าวเข้าสู่ปีที่22โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานเข้าร่วมกว่า 6,700 ผลงานและได้รับการเชิดชูเกียรติกว่า370ผลงานสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่ากว่า 138,000 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การประชุม JC ไทยลาวครั้งที่23ประสบผลสำเร็จทั้งสองประเทศพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ
9: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวหรือ JC ครั้งที่23ณสปป.ลาวว่าการประชุมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจมากสะท้อนถึงภาพรวมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศและความคืบหน้าของข้อตกลงต่างๆที่มีร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกด้านสอดคล้องกับนโยบายหลักของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศบนพื้นฐานของความมั่นคงความก้าวหน้าที่มีร่วมกันรวมถึงแนวทางการดำเนินการของทั้งสองประเทศที่จะต้องทำงานร่วมกันให้เข้มข้นมากขึ้นในการพัฒนาชายแดนให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆทั้งเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นส่วนการปักปันเขตแดนระหว่างกันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%ทั้งยังมีการพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านโลจิสติกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6เชียงแมนหลวงพระบางซึ่งไทยก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงลดกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในด้านพิธีการศุลกากร
10: เขาเรียกว่าเป็นการประชุมที่ประสบผลสำเร็จแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านผมคิดว่าสำคัญคือเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยคือเราทำยังไงให้ชายแดนของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความสงบมีความก้าวหน้าน
9: อกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าความเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งเสริมให้การค้าการลงทุนและการดำเนินการอื่นๆเกิดความคล่องตัวมากขึ้นด้วยและความร่วมมือที่สำคัญในอนาคตคือความร่วมมือด้านพลังงานเนื่องจากสปป.ลาวเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญสำหรับไทยและสิงคโปร์และเชื่อว่าในอนาคตสปป.ลาวจะมีขีดความสามารถในด้านพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งไทยและลาวจะมีความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีตูกีอัลมาลกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองบานิดะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่29 กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศตุรกีออกแถลงการประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองมาดินะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ในประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและความมั่นคงของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเครื่องบินขับไล่ F-16V-Block 70รุ่นใหม่จำนวน2 ลำของสหรัฐจากทั้งหมด66 ลำที่อนุมัติการขายให้กับไต้หวันเมื่อปี2562ถูกส่งมอบถึงฐานทัพอากาศจื้อหางในเมืองไถตงทางชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความล่าช้าในการสั่งซื้อยุทโธปกรณ์จากสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของสหรัฐในการขายอาวุธแม้ว่าสหรัฐจะยืนยันถึงนโยบายที่มีต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันที่ยืนยันว่าจะมีเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้ามาอีกในเร็วๆนี้โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและเน้นย้ำว่าจะไม่ใช่แค่การส่งมอบเครื่องบินขับไล่2 ลำภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนางซาเมนธาเบอร์เจสหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางของยุโรปรายงานว่า ปี2569ถือเป็นปีที่เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงและขยายวงกว้างครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วทวีปยุโรปและหลายประเทศซึ่งมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้พื้นที่กว่าร้อยละ52ของยุโรปเผชิญภาวะความเครียดจากความร้อนรุนแรงรวมถึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติหลายหมื่นคนด้านสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรประบุว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมายังส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี2535ซึ่งส่งผลให้การขนส่งสินค้าต้องหยุดชะงักสร้างแรงกดดันต่อระบบชลประทานการระบายความร้อนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2-1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงในเอเชียนเกมหลังเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครในปี1998ด้านการแข่งขันเรือใบอิลคาซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาอินเดียนอกจากนี้เหรียญทองของเธอยังเป็นตั๋วสู่การผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสในปี2028อีกด้วยมวยสากลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนันนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะปังโชมีจากเกาหลีเหนือ 4-1 เสียงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในศึกเอเชียนเกมอีกด้วยยูจิตสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชชนาธสิงห์ฉลาดสู้สุดใจก่อนเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 4-2 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรกันพูนเกิดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบแรกเอาชนะนักกีฬาจากมาเลเซีย 2-0 ยกต่อมาในรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 2-0 ยกเช่นเดียวกันจากนั้นในรอบรองชนะเลิศพัชรกันต้านความแข็งแกร่งของหมาจิงเย่จอมเตะจากจีนไม่ไหวแพ้ไป 0-2 ยกคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศสสิการทองจันแพ้ให้กับอาโซดาโซบีโจโนวาจากอุซเบกิสถาน 1-2 ยกตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีจอมเตะไทยลงสนามอีก2รุ่นโดยในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกเสียรวิทย์มหามัดแพ้อันฮยังชิกจากเกาหลีใต้0-2 ยกส่วนในรุ่น80กิโลกรัมชายรอบแรกกฤตยศพร้อมปัจจุแพ้จอมเตะจากคาซัคสถาน 0-2 ยกตกรอบแรกเช่นเดียวกันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย2เซตรวด 15-9 และ 15-4 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.วอลเลย์บอลชายรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-1เซต25-20 25-19 21-25 และ25-21ผ่านเข้าไปชิงอันดับ5กับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.สำหรับเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1จีน160เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น69เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักกีฬาที่เสร็จสิ้นภารกิจจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเรื่องนี้ได้พูดคุยกับนักกีฬาก่อนเดินทางกลับประเทศไทยแล้วโดยให้นำสิ่งของที่สำคัญติดตัวไว้ไม่ต้องโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องส่วนสัมภาระที่เหลือจะดำเนินการจัดส่งไปยังภูมิลำเนาของนักกีฬาในภายหลัง
14: เราก็ได้ประสานนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่รีบ ก็เดี๋ยวส่งกลับไปที่บ้านดีกว่าก็แนะนำตั้งแต่ขึ้นเครื่องที่ญี่ปุ่นนาโกย่าหรือว่าขึ้นจากโตเกียวแล้วครับว่าสัมภาระไหนที่สำคัญแคริออนขึ้นเลยครับของใช้จำเป็นที่ลงปุ๊บจะต้องใช้หรือต้องหรือว่าของที่เราจำเป็นเนี่ยเอาติดตัวไว้แล้วขึ้นเครื่องส่วนอะไรที่เสื้อผ้าที่ยังไม่รีบใช้สัมภาระอะไรที่ไม่รีบใช้มากก็สามารถโหลดเพราะว่าเรารู้ครับว่าโหลดแล้วมันก็อาจจะต้องรอนานหรือ
13: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจ่ายเงินรางวัลอัดฉีดแก่นักกีฬาหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันที่4ตุลาคมนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
16: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
17: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจันยาอ่าน

0: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับวณชัยจิตทวงมารายงานตัวเช่นเคยนะครับกับนานาสาระเรื่องของสถานการณ์โลกครับเกือบครึ่งชั่วโมงที่จะอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันครับนาง FM 93.5 และ FM 95.5 คลื่นในเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ครับเป็นวันที่โดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงได้พบปะหารือกันแล้วที่จีนครับจากการเยือนที่ปักกิ่งของโดนัลด์ทรัมป์ทั่วโลกจับตามองว่าจะมีการหารือกันเรื่องของความร่วมมือด้าน AI ร่วมมือที่ว่านี้ไม่ได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์นะครับแต่เป็นการร่วมมือกันในลักษณะของการตกลงว่าจะหยุดยั้งมากกว่าจะเป็นการร่วมมือกันลักษณะของการชะลอแตะเบรกมากกว่าว่าเราจะทำให้ AI ที่ทั้งสองค่ายเนี่ยพัฒนาการชนิดที่เรียกว่าแข่งขันกันแล้วก็ผลิตของใหม่กันประชันกันจนแทบจะไม่มีเวลาเว้นวันแล้วเนี่ยนะครับเราจะหยุดยั้งมันได้หรือไม่จะมีการแตะเบรกกันสักทีหรือเปล่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ย AI ก็จะเกินความควบคุมนะครับเพราะล่าสุดมีความกังวลกันเหลือเกินว่า AI นั้นจะเข้ามาแทนมนุษย์แล้วมนุษย์จะไม่สามารถควบคุม AI ได้อีกต่อไปแล้วมีการเข้าไปแฮกระบบเองโดยที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะควบคุมได้สร้างความเสียหายพอสมควรเลยทีเดียวนะครับวันนี้ทั่วโลกเลยจับตามองว่า2ฝ่ายนี้จะคุยกันอย่างไรหารือเรื่อง AI กับการที่จะรับมือกับผลกระทบของการพัฒนา AI ที่มันก้าวกระโดดแบบนี้ได้อย่างไรให้มีความสมดุลครับปรากฏว่าทั่วโลกก็ออกจะผิดหวังพอสมควรนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยเต็มใจที่จะร่วมมือกับสีจิ้นผิงในการที่จะดูแลเทคโนโลยี AI ร่วมกันเพราะโดนัลด์ทรัมป์เกรงว่านั่นจะทำให้บริษัทอเมริกานั้นจะเสียประโยชน์ทำงานยากขึ้นนะครับเป็นการบั่นทอนเส้นสายการผลิต AI นะหรือว่าโมเดล AI ใหม่ๆนะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยการแข่งขันที่กำลังมีความเข้มข้นแล้วก็ร้อนระอุอย่างนี้นะครับในส่วนของสหรัฐอเมริกาเขามองว่าเป็นการดีแล้วนะครับที่ภาคเอกชนอเมริกาหรือสภาพการแข่งขันที่มันเข้มข้นแบบนี้ยังคงดำเนินต่อไปนะครับคนอื่นจะได้รับผลกระทบอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ใช่เรื่องที่อเมริกาจะไปรับผิดชอบอะไรนะครับแต่จีนเองแล้วก็รวมถึงประชาคมโลกเขามองว่าหากเราไม่หันหน้าเข้าหากันในวันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นสงครามที่เกิดขึ้นแบบเล็กๆในแวดวงเทคโนโลยีแล้วก็จะสร้างความเสียหายชนิดที่หลายฝ่ายจะคาดไม่ถึงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกเราก็คงจะต้องลุ้นกันต่อไปแหละว่าตอนนี้ชะตากรรมต่างๆโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนจะกุมไว้เหมือนกันนะโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีส่วนที่หลายคนก็จับตามองแล้วก็ลุ้นเหมือนกันนะในฐานะที่เป็นตัวละครที่คาดเดาได้ยากนะครับหากเราคาดเดาโดนัลด์ทรัมป์ได้หากเราควบคุมโดนัลด์ทรัมป์ได้นั่นก็จะเป็นการดีและดูเหมือนว่าเสถียรภาพจะเป็นเรื่องที่หวังได้แต่วันนี้โลกเราเนี่ยหวังไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นควบคุมได้ยากคงจะได้ลุ้นประการเดียวก็คือการที่มีผู้นำคนใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละน่าจะเป็นความหวังดีๆที่อาจจะทำให้ความปลอดภัยอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับตอนนี้นั่นเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันตรงนี้และนอกเหนือจากนั้นนะครับจะมาดูกันว่าผลกระทบจากการที่ระบบคาร์โก้ของการบินไทยที่ต้องระงับลงไปในส่วนของระยะเวลา6วันนะครับซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานเพียงพอที่จะสร้างความเสียหายให้แก่กิจกรรมการส่งออกสินค้าของไทยเพราะว่าสินค้าของไทยจำนวนประมาณ1ใน4ที่ส่งออกไปตลาดโลกนั้นผ่านกิจกรรมการอากาศยานหรือว่าผ่านช่องทางการบินนะครับและการบินไทยก็มีคาร์โก้หรือว่าจำนวนของปริมาณสินค้าที่กักเก็บไว้เนี่ยในจำนวนที่มากมีศักยภาพในการขนส่งสินค้าในระดับที่สูงนะครับแล้วก็มีฐานลูกค้าอยู่เยอะแยะมากมายทั่วโลกการระงับคาร์โก้การทำงานของคาร์โก้เนื่องจากปัญหาอุทกภัยพนักงานไม่สามารถมาทำงานได้ตามเวลาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ออกจะน่าเสียดายและทุกฝ่ายนั้นแสดงความผิดหวังว่าการบินไทยเองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะทำให้ได้ก็คือทำได้คือถ้าจะผลักดันให้มันระบบเดินต่อไปได้ก็ไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงเกินไปนักแต่เลือกที่จะปิดเลยนะปิดบริการแบบชัตดาวน์ไปเลย6วันเต็มๆนะครับและ6วันที่ว่านี้ก็จะเป็น6วันที่ออกจะเจ็บปวดอยู่หรือเปล่าแค่ไหนอย่างไรวันนี้มีการประเมินผลกระทบกันแล้วนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนั่นคือเรื่องราวที่จะคุยกันในวันนี้ครับคุณหวังครับโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดนั้นถึงขนาดไปคุยกันที่ปักกิ่งเลยว่าอเมริกากำลังนำจีนอยู่ นี่คือสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดไว้ที่ปักกิ่งนะและคนอื่นๆเนี่ยรวมถึงคนที่อยู่รายรอบตัวโดนัลด์ทรัมป์ก็ดูเหมือนว่าจะเห็นพ้องต้องกันไปด้วยโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยกล่าวเมื่อล่าสุดมานี่เองว่าได้หารือเรื่อง AI กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วและรวมถึงตอนที่สีจิ้นผิงมาเยือนสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยว่าสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกันกับรัฐบาลของสีจิ้นผิงนะครับแต่ในความเป็นจริงหรือว่าในภาคปฏิบัตินั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้มีเจตจำนงนะครับที่จะร่วมมือกับจีนอย่างจริงใจเท่าไหร่เพราะว่ารัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์กำลังถูกแรงกดดันมากขึ้นทุกทีในการที่ภาคเอกชนเองก็ต้องทำมาหากินนะครับก็ต้องการที่จะได้รับเสรีภาพในฐานะที่เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยเนี่ยนะครับแต่ว่าความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI ที่มีต่อสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งความกดดันเหมือนกันที่โดนัลด์ทรัมป์จะต้องรับมือให้ได้หลังจาก OpenAI และ Anthropic นั้นรายงานว่า AI agent ของตัวเองนั้นออกนอกลู่นอกทางมีการแฮกระบบของลูกค้าโดยที่ไม่มีใครสั่งการนะครับทำให้นักวิจัยต้องออกมาเตือนนะครับว่านักพัฒนา AI บางคนนั้นเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะทำลายล้างมนุษย์ได้ภายใน10ปีและกระตุ้นให้สมาชิกสภาคองเกรสทั้งจากพรรคเดโมแครตรีพับลิกันนั้นออกมาเรียกร้องหนักขึ้นนะครับให้ต้องจัดการอย่างจริงจังเสียทีนะครับทีนี้โดนัลด์ทรัมป์เองก็มีกำหนดพบหารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีหรือ Big Tech ที่ทำเนียบขาวเรื่องของเทคโนโลยี AI ว่าจะหยุดยั้งอย่างไรดีจะสร้างสมดุลอย่างไรให้ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินธุรกิจแล้วก็พัฒนาการของนวัตกรรมทั้งค่าย Anthropic ก็ดีค่าย Meta นะ Mark Zuckerberg ก็ดาหน้ากันมานะฮะ Jensen Huang ของ Nvidia นะครับ Greg Brockman ของ OpenAI Alex Karp เรียกว่าเป็นตัวตึงของBig Tech ของอเมริกานะครับต่างก็เข้ามาร่วมหารือพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ในฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็มีไมเคิลครัตซิออสที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับฮาวเวิร์ดลุคนิกไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เข้ามาคุยกันจอห์นสันเองเนี่ยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างสมดุลนะฮะนวัตกรรมก็สร้างไปแต่กำกับดูแลก็ต้องเข้มแข็งด้วยเนื่องจากตอนนี้คนกังวลกันมากว่า AI อาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ทำให้เกิดเสียงเรียกร้องให้มีการควบคุมมากยิ่งขึ้นโดนัลด์ทรัมป์เรียกความกลัวนี้นะครับว่าเป็นเรื่องลวงโลกซะงั้นโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าความกลัวเนี่ยมันออกจะเกินเลยไปหน่อยแต่ว่าพัฒนาการเนี่ยมันควรจะให้ความสำคัญแล้วก็ควรจะรักษาระดับนี้ไว้การพัฒนา AI เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะฮะแล้วก็ควรจะเป็นสิ่งที่จะต้องสนับสนุนกันต่อไปอย่าให้มีอะไรมาขัดขวางหรือว่าหน่วงรั้งไว้เลยนะครับนั่นก็เป็นจุดยืนของโดนัลด์ทรัมป์แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นว่าการที่จะหันหน้าเข้าหากับจีนก็รวมถึงประชาคมโลกว่า AI ควรจะถูกชะลอตัวลงบ้างในฐานะที่มันพัฒนาเกินกว่าที่มนุษย์จะควบคุมได้แล้วเนี่ยนะฮะคงจะเป็นเรื่องที่หวังได้ยากแล้วนะครับนั่นคือสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็การประเมินโดยเกจิอาจารย์ทั่วไปนะครับเดี๋ยวคงจะต้องจับตามองกันต่อไปเหมือนกันโดยเฉพาะในฝ้าของจีนเนี่ยว่าเขาจะจัดการอย่างไรกับท่าทีนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ที่ดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยมีความจริงใจเท่าที่ควรในการที่จะร่วมแก้ไขปัญหาซึ่งปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากชาติใดชาติหนึ่งหรือว่าสังคมใดสังคมหนึ่งแต่ว่าผลกระทบนั้นมันแพร่หลายไปทั่วโลกแล้วก็กินอาณาเขตกว้างขวางรวมเอาไว้ซึ่งสังคมอื่นข้ามอาณาเขตไปแล้วในขณะนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเรื่องของคาร์โก้การบินไทยที่ปิดให้บริการกับผลกระทบกับภาคการส่งออกไทยล่าสุดนั้นก็มีการประเมินกันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามูลค่าความเสียหายนั้นก็ไม่น้อยก็ไม่ต่างจากมูลค่าของสินค้าส่งออกไทยนี่แหละที่มีจำนวนมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับขนาดเศรษฐกิจไทยพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นการหยุดส่งออกก็เปรียบเสมือนหยุดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยไปในตัวด้วยเหมือนกัน
0: อาเซียนมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการทำงานการศึกษาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศช่วยให้เราเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นเศรษฐกิจดิจิทัลปัจจัยสำคัญเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2: จัดให้แบบไม่กักกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเสิร์ฟแอปพลิเคชัน FTA Choice อัดแน่นทั้งข้อมูลข่าวสารบริการสืบค้นอัตราภาษีภายใต้ FTA เช็คกฎถิ่นกำเนิดสินค้าอัปเดตสถานะการเจรจา FTA ข้อมูลสินค้าที่ได้ประโยชน์ภายใต้ FTA ง่ายสะดวกและรวดเร็วดาวน์โหลดได้แล้วทาง App Store และ App Play Store ครบจบที่เดียวต้อง FTA Choice เท่านั้น
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: คุณฟังครับสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนั้นส่งผลให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนั้นยกเลิกเที่ยวบินถึงวันที่1ตุลาคมรวม37เที่ยวบินรวมทั้งการระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกของคลังสินค้าการบินไทยนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง6ตุลาคม2569ก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับระบุเหตุผลสำคัญก็คือน้ำท่วมกระทบการเดินทางพนักงานมาทำงานไม่ได้ตามปกติกระทบต่อการส่งมอบสินค้าและการส่งสินค้าไปเที่ยวบินทำให้สินค้าเนี่ยตกค้างเป็นจำนวนมากครับสำหรับธุรกิจคาร์โก้ของการบินไทยซึ่งเป็นส่วนที่พยายามจะผลักดันเพิ่มรายได้นอกเหนือจากค่าตั๋วนั้นปรากฏว่ามีการประเมินกันเมื่อช่วงมิถุนายนที่ผ่านมานั้นผู้ประกอบการคาร์โก้155รายนะครับในทั้งหมดนะจำนวนทั้งหมดของประเทศไทยที่เรามีแต่ผู้ที่แบ่งส่วนประโยชน์ไปมากที่สุดก็คือไทยคาร์โก้หรือว่าการบินไทยนี่แหละครับมีสัดส่วนถึง 55% ของขีดความสามารถโดยรวมของทั้งหมดและมีคลังสินค้าขนาดใหญ่รองรับสินค้าได้ถึง 1.2 ล้านตันต่อปีเพราะฉะนั้นการประกาศหยุดให้บริการคาร์โก้ของการบินไทยทำให้ภาครัฐและภาคเอกชนออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเพราะผลกระทบนั้นกว้างขวางมากครับการส่งออกและการนำเข้าต้นหยุดชะงักไปในจำนวนที่มากรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยนะครับวิสิทธิ์ลิ้มลือชาบอกว่าสินค้าขนส่งทางอากาศส่วนใหญ่นั้นเป็นสินค้าที่ไม่เหมือนกับขนส่งทางเรือและช่องทางอื่นนะครับเพราะว่ามีมูลค่าที่สูงราคาแพงและยังต้องการความรวดเร็วด้วยก็คือต้องเป็นสินค้าที่มีความสดใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีระยะเวลาที่กำหนดตายตัวว่าจะต้องถึงปลายทางในเวลาเท่านั้นเท่านี้เพื่อที่จะนำไปใช้ผลิตต่อในห่วงโซ่ต่างๆในอุตสาหกรรมทั้งหลายที่มีความสำคัญและละเอียดอ่อนนะครับสินค้าที่ต้องขนส่งทางอากาศส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทที่ละเอียดอ่อนนะครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์นะครับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ชิปนะครับเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายที่ต้องขนส่งไปต่างประเทศรวมถึงชิ้นส่วนที่ต้องนำเข้ามาใช้ประกอบในไทยเนี่ยก็จำเป็นต้องอาศัยการขนส่งทางอากาศทั้งนั้นเลยครับปลายทางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่นำชิ้นส่วนเหล่านี้ไปประกอบต่อในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างสหรัฐอเมริกาไต้หวันหรือเกาหลีใต้ครับคือเป็นประเทศตัวตึงในฐานะผู้ผลิตและผู้พัฒนาสินค้านวัตกรรมชั้นนำทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงหากเราเสียโอกาสในการส่งออกไปเราก็จะเสียมูลค่าเสียราคาไปมากมายมหาศาลแล้วครับปัญหาดังกล่าวเนี่ยสะสมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับกับการที่เรานั้นต้องเผชิญกับสถานะคอขวดแล้วก็ไม่สามารถส่งสินค้าออกไปได้ทันเวลาก่อนที่จะเผชิญกับปัญหาฝนตกหนักด้วยซ้ำก็คืออุปกรณ์ในการตรวจสินค้าของกาคาโก้ในไทยเนี่ยไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่และไม่ทันสมัยเท่าที่ควรในการรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวันนี้นะครับทำให้เกิดปัญหาคอขวดสินค้าตกค้างในจุดที่ตรวจสอบและก่อนที่จะถูกส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับและทีนี้พอเกิดการหยุดให้บริการคาร์โก้ถึง 6-7 วันเนี่ยผู้ประกอบการนั้นต้องปรับตัวนะครับเพราะว่าหากรอให้มาเปิดใช้บริการอีกครั้งเนี่ยปลายทางเขาก็จะปรับนะครับต้องเสียค่าปรับเพราะว่าสินค้าจะต้องส่งให้ตรงตามเวลาจะไปบิดเบี้ยวไม่ได้เลยนะครับความเสียหายเกิดขึ้นมากมายจริงๆนะผู้ประกอบการก็จำเป็นจะต้องหันไปใช้ผู้บริการรายอื่นหรือว่าเปลี่ยนช่องทางการขนส่งแต่การปรับเปลี่ยนนั้นไม่ได้ทำกันง่ายนะครับเนื่องจากว่าผู้ให้บริการรายอื่นนั้นมีลูกค้าแน่นมืออยู่แล้วนะครับหรือว่าขณะที่เส้นทางไปยังประเทศใกล้เคียงอาจจะดูแล้วนี่มีทางเลือกการขนส่งรูปแบบอื่นที่แม้จะใช้เวลานานกว่าก็จริงแต่ว่าอาจจะควบคุมระยะเวลาให้ใกล้เคียงก็ได้ก็คือนานก็จริงแต่ไม่นานมากเกินไปนะครับก็อาจจะเป็นทางออกสำหรับผู้ประกอบการบางส่วนนะครับคือเรียกได้ว่ายังดีกว่าเสียหายมากนะเสียหายสักเล็กน้อยก็ยังพอรับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนไปใช้บริการรายอื่นใช้เส้นทางอื่นในการขนส่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับเส้นทางส่งออกทางอากาศของไทยครอบคลุมตลาดสำคัญทั้งสหรัฐยุโรปจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์รวมถึงตะวันออกกลาง ดยการขนส่งสินค้าส่วนหนึ่งนั้นใช้พื้นที่ระวางสินค้าบนเที่ยวบินโดยสารขณะที่สายการบินระหว่างประเทศบางรายนั้นมีเครื่องบินสำหรับขนส่งสินค้าโดยเฉพาะครับต้นทุนการขนส่งทางอากาศโดยธรรมชาตินะครับจะสูงกว่าทางเรือหลายเท่าแต่ผู้ประกอบการบางรายมีความรู้สึกว่าจำเป็นต้องเลือกใช้เครื่องบินอยู่ดีเพราะข้อหนึ่งเลยคือต้องส่งมอบให้ตรงเวลาจะช้าไม่ได้นะครับเครื่องบินนี่คือแน่นอนที่สุดนะครับช้าปุ๊บเสียค่าปรับทันทีนะครับบางกรณีนั้นค่าปรับนั้นสูงกว่าค่าขนส่งทางอากาศด้วยซ้ำและข้อ2คือถ้าช้าปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เสียแค่ค่าปรับจะเสียภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือและคำสั่งซื้อในอนาคตก็อาจจะลดน้อยลงไปด้วยนะครับผู้ผลิตต้องเลือกนะครับระหว่างการจ่ายค่าขนส่งทางอากาศที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนไปใช้รายอื่นหรือจะยอมถูกปรับนะฮะส่งสินค้าไม่ทันกำหนดรอให้คาร์โก้ของการบินไทยกลับมาใช้กลับมาเปิดบริการตามปกติก็ต้องเลือกกันไปนะครับแต่สิ่งที่มันเลือกไม่ได้ก็คือความน่าเชื่อถือที่จะต้องสูญเสียไปแน่นอนหากเลือกที่จะหยุดให้บริการนะครับการหยุดให้บริการคาร์โก้6วันเนี่ยนะครับอาจทำให้สินค้าที่ถึงกำหนดส่งมอบเนี่ยเกิดการกระจุกตัวและต้องเร่งบริหารจัดการสินค้าค้างส่งและต้องวางแผนรองรับสินค้าที่จะเข้ามาใหม่ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเติมอีกหนึ่งท่านนะครับประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยธนากรเกษตรสุวรรณบอกว่าการหยุดให้บริการคาร์โก้ของการบินไทยนั้นกระทบห่วงโซ่อุปทานการส่งออกอย่างรุนแรงเนื่องจากผู้ประกอบการที่เลือกขนส่งทางอากาศนั้นต้องการจะให้สินค้าของตัวเองนั้นเดินทางได้ตามกำหนดนะครับโดยการเคลื่อนย้ายในระบบซัพพลายเชนนั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆคือมันไม่ใช่เป็น

รอหน่อยอดทนรอสักเล็กน้อยนะครับบริโภคลงไปทันทีหากต้องใช้เวลานานเกินไปนะครับแล้วก็มีความละเอียดอ่อนสูงมากสำหรับตัวสินค้าเองนะครับการส่งมอบสินค้าไม่ได้กระทบแค่คู่ค้าที่ขาดวัตถุดิบไปผลิตต่อเท่านั้นนะครับแต่กรณีคู่ค้าเนี่ยคำสั่งซื้อที่เขาสั่งเราเนี่ยบางครั้งเขาไว้ใจแล้วก็เลือกที่จะเป็นคู่ค้ากันในระยะยาวแต่ทีนี้พอเราทำให้เสียความเชื่อมั่นตรงนี้ไปเนี่ยเขาอาจจะไปหาคู่ค้ารายใหม่ตรงนี้เป็นความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับหลายฝ่ายเร่งรัดนะครับขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะแก้เกมด้วยการระดมกำลังพนักงานเข้ามาสะสางปัญหาได้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาพันบอกว่าการส่งออกสินค้าทางอากาศนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามีสัดส่วนถึง 27% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดผลกระทบเสริมการค้าระหว่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกของเราพอสมควรเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าการส่งออกนั้นเป็นกิจกรรมที่กินขนาดของเศรษฐกิจประมาณเกือบ 70% ของรายได้ประชาชาติของประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสูญเสียตลาดการสูญเสียมูลค่าการส่งออกไปเนี่ยมันก็กระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยในอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้คนในจำนวนที่มากเหมือนกันนะครับกรมศุลกากรนะครับก็ยังยืนยันเหมือนกันว่าวันนี้ยังคงมีพนักงานที่พร้อมที่จะทำงานก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะครับขณะที่การบินอาจเกิดจากอะไรเพราะว่าคลังสินค้าของธุรกิจคาร์โก้รายอื่นที่มีขนาดมากเหมือนกันนะครับกรมศุลกากรนะครับก็ยังยืนยันเหมือนกันว่าวันนี้ยังคงมีพนักงานที่พร้อมที่จะทำงานก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะครับขณะที่การบินอาจเกิดจากอะไรเพราะว่าคลังสินค้าของธุรกิจคาร์โก้รายอื่นที่มีมากเหมือนกันนะครับกรมศุลกากรนะครับก็ยังยืนยันเหมือนกันว่าวันนี้ยังคงมีพนักงานที่พร้อมที่จะทำงานก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะครับขณะที่การบินอาจเกิดจากอะไรเพราะว่าคลังสินค้าของธุรกิจคาร์โก้รายอื่นที่มีขนาดต้องลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย

0: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
2: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
1: ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
2: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีสั่งคุมเข้มแผนระบายน้ำ
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงโดยได้หารือร่วมกับผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อประเมินศักยภาพและกำหนดมาตรการป้องกันพร้อมเน้นย้ำให้การเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่นิคมลงสู่ลำคลองและแม่น้ำบางปะกงต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจสอบตารางน้ำทะเลหนุนอย่างใกล้ชิดและต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดไม่ให้เกิดผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบโอกาสนี้ได้ใช้รถบรรทุกทหารเข้ามอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่ข้างเคียงตลอดจนสั่งการให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งทบทวนแผนรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทำให้มีปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: กรมชลประทานปรับแผนบริหารจัดการจราจรในระบบชลประทานของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และขอให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมในพื้นที่
7: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและจัดจราจรน้ำในระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและกระจายการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ปัจจุบันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครขณะที่กรมชลประทานเร่งซ่องน้ำในระบบคลองและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่จึงขอให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่เป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำเขตสะพานสูงและลาดกระบังพร่องน้ำคลองหลักเตรียมรับมือฝนวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้พร้อมจะตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมการบริหารจัดการขยะและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจากการคาดการณ์ช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม 2569 จะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่ากังวลขณะนี้คลองหลักทั้ง4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษกรุงเทพมหานครจึงได้ปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเป็น20เซนติเมตรขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากแนวคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำเกิน1เมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมในทุกสำนักงานเขตเพื่อสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงบริเวณใต้คลองแสนแสบและเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งจำนวน4ท่อพร้อมทำแนวคันกั้นน้ำคลอง1ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเพื่อสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์และกู้พื้นที่ชุมชนโดยรอบชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนา

0: คดช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รายการที่จะทำให้คุณสนุกไปกับเรื่องราววัฒนธรรมทั่วทุกมุมโลกในอันซีนว้าวไว้

Unseen Worldwide รายการวัฒนธรรมจากทั่วโลกพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 3 ทุ่มทาง FM 93.5 MHz นะคะวันนี้นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารแล้วก็ความเชื่อมาพูดคุยกันค่ะถ้าพูดถึงอาหารทั่วโลกต่างก็มีอาหารมากมายหลายแบบนะคะแต่ละประเทศก็จะมีอาหารที่ขึ้นชื่อแตกต่างกันไปค่ะโดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมการกินซึ่งก็มักมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอแม้จะต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแต่ส่วนใหญ่แล้วความเชื่อในเรื่องการกินของประเทศต่างๆก็นิยมกินกันเพื่อเฉลิมฉลองหรือเพื่อเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิตนั่นเองนะคะเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละประเทศมีอาหารแล้วก็ความเชื่อด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะการกินไก่งวงในคืนวันคริสต์มาสในสหรัฐอเมริกานะคะในคืนวันคริสต์มาสนั้นจะมีไก่งวงหลายล้านตัวในอเมริกาถูกนำมาเป็นอาหารสุดเลิศล้ำเพื่อขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving Day ซึ่งก็ถือเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่เล่าขานกันต่อมาในคืนวันคริสต์มาสนั้นจะมีไก่งวงหลายล้านตัวในอเมริกาถูกนำมาเป็นอาหารสุดเลิศล้ำเพื่อขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving Dayซึ่งก็ถือเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่เล่าขานกันต่อมาว่าแบ่งกันในคืนวันคริสต์มาสแล้วนะคะเราไปรู้จักความเป็นมาแบบคร่าวๆของธรรมเนียมนี้กันค่ะว่ากันว่าเกิดจากการกินเพื่อเฉลิมฉลองของพวกพิลกริมนั่นก็คือกลุ่มชาวอาณานิคมอังกฤษที่ย้ายไปตั้งรกรากอยู่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปีค.ศ. 1620ค่ะและชาวอินเดียนแดงบางก็ว่าประเพณีการกินไก่งวงนี้นะคะเกิดจากการที่อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเบนจามินแฟรงคลินได้ยกย่องให้ไก่งวงเป็นสัตว์ที่น่านับถือและแต่งตั้งให้ไก่งวงเป็นสัตว์ประจำประเทศหลังจากนั้นไก่งวงก็จึงกลายเป็นอาหารเพื่อเฉลิมฉลองของชาวอเมริกาเป็นต้นมาโดยขณะที่บางตำราก็ระบุว่าการกินไก่งวงเพื่อเฉลิมฉลองนั้นเกิดจากพระราชินีอลิซาเบธที่1แห่งอังกฤษที่ทรงชื่นชอบการเสวยห่านอบในเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆและเชื่อ

ว่าเป็นอาหารแห่งความโชคดีและเป็นอาการแห่งชัยชนะของประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะและต่อมาเมื่อพวกพิลกริมเกิดการย้ายถิ่นไปยังที่ใหม่ๆก็มีการส่งชื่นชอบการเสวยห่านอบในเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆและเชื่อว่าเป็นอาหารแห่งความโชคดีและเป็นอาการแห่งชัยชนะของประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะและต่อมาเมื่อพวกพิลกริมเกิดการย้ายถิ่นไปยังที่ใหม่ๆก็มีการชวนมาฟังกันต่อเรื่องราวของอาหารและความเชื่อแต่ละประเทศนั้นมีความเชื่ออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารอีกบ้างกลับมาติดตามรับฟังในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมเอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรม
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดู
0: คือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของอันซีนเวอร์ไวนะคะพูดคุยกันถึงอาหารและความเชื่อค่ะเชื่อกันว่าการกินบะหมี่หรือว่าหมี่ซั่วในวันเกิดของชาวจีนประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ก็มีอีกหนึ่งความเชื่อเรื่องของการกินที่ทำให้อายุยืนยาวก็คือการกินบะหมี่หรือหมี่ซั่วในวันเกิดของตัวเองนะคะโดยชาวจีนเรียกกันว่าโซ่เมียนทั้งนี้ก็เพราะว่าเส้นบะหมี่หรือว่าหมี่ซั่วมีลักษณะที่เป็นเส้นยาวถ้าได้กินในวันเกิดก็จะทำให้อายุยืนยาวแถมยังทำให้มีความสุขและสุขภาพดีอีกด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็เชื่อกันว่าการกินบะหมี่หรือว่าหมี่ซั่วในวันเกิดก็ไม่ควรจะตัดเส้นให้สั้นเพื่อให้กินได้ง่ายหรือสะดวกขึ้นเพราะว่าการกระทำนี้หมายความว่าคุณกำลังลดอายุไขของตนเองอยู่นั่นเองค่ะนอกจากการกินบะหมี่หรือว่าหมี่ซั่วในวันเกิดแล้วชาวจีนยังนิยมกินบะหมี่หรือหมี่ซั่วในวันเทศกาลมงคลต่างๆอีกด้วยค่ะมีคนไทยที่เชี่ยวชาญเรื่องประเทศจีนคนหนึ่งชื่ออาจารย์หานปิงได้เคยกล่าวไว้ว่าความเป็นมาเรื่องของการกินบะหมี่หรือว่าหมี่ซั่วในวันเกิดแล้วอายุยืนนั้นมีที่มาที่ไปตั้งแต่สมัยพระเจ้าฮั่นอู่ตี้ผู้ซึ่งมีความเชื่อในเรื่องโชคลางและยาอายุวัฒนะตามตำราโง่เฮงซึ่งมีคำกล่าวไว้ว่าใครที่มีร่องจมูกยาวกว่า1นิ้วจะเป็นผู้ที่มีอายุยืนถึง100ปีโดยคนที่มีร่องจมูกยาวจะต้องมีใบหน้าที่ยาวด้วยชาวจีนจึงใช้เส้นของบะหมี่ที่มีเส้นยาวแทนใบหน้าเพราะว่าคำว่าเมียนนอกจากจะแปลว่าเส้นบะหมี่แล้วนะคะยังมีความหมายว่าใบหน้าได้อีกด้วยจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวจีนมีความเชื่อในเรื่องของการรับประทานบะหมี่หรือหมี่ซั่วในวันเกิดนั่นเองค่ะต่อไปเป็นการกินโอเซจิในวันขึ้นปีใหม่ของชาวญี่ปุ่นนะคะคนไทยเราอาจจะคุ้นเคยและรู้จักอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุ่นอย่างราเมนซูชิแล้วก็อีกมากมายซึ่งหลายคนก็คงจะรู้จักโอเซจิหรือโอเซจิเรียวริอาหารมงคลที่ชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานกันมากในวันปีใหม่โอเซจิมีลักษณะเป็นชุดอาหารบรรจุในกล่องวางเป็นชั้นๆคล้ายกับปิ่นโตในบ้านเรานะคะซึ่งการวางกล่องเป็นชั้นๆแบบนี้ก็มีความหมายว่ารวมความโชคดีและความสุขเอาไว้สิ่งสำคัญก็คือสามารถนำโอเซจิมารับประทานติดต่อกัน3วันในช่วงวันหยุดปีใหม่ได้ด้วยค่ะเนื่องจากโอเซจิเป็นอาหารสำหรับวันปีใหม่ที่ต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าจึงประกอบไปด้วยอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานานนะคะและชาวญี่ปุ่นก็มีความเชื่อว่าใน3วันแรกของปีไม่ควรใช้เตาไฟและไม่ควรทำอาหารจึงไม่สามารถทำอาหารได้ตามปกตินั่นเองการกินโอเซจิจึงถือว่าเป็นอาหารที่ตอบโจทย์มากที่สุดแล้วก็เป็นอาหารที่มีความหมายดีๆที่ช่วยเสริมสิริมงคลในวันเริ่มต้นของปีอีกด้วยโดยในแต่ละชั้นของโอเซจิจะบรรจุอาหารที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละชั้นก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันเช่นกันค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อเรื่องราวของอาหารและความเชื่อช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ความเป็นไทยหลายอย่างที่พวกเราภาคภูมิใจอาหารไทยผ้าไทยศิลปะลายไทยที่เที่ยวเมืองไทย
0: และต้องไม่ลืมภาษาไทยเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทยในปีพุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นเป็นครั้งแรกให้คนไทยจงเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงไม่ลืมภาษาไทยเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทยในปีพุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นเป็นครั้งแรกให้คนไทยจงเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณ
2: ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
3: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

เอาละค่ะกลับมาพูดคุยในช่วงสุดท้ายของ Unseen Worldwide นะคะเรื่องราวของอาหารและความเชื่อค่ะการกินองุ่น12ลูกต้อนรับปีใหม่ของชาวสเปนนับได้ว่าการนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่10วินาทีเห็นจะเป็นเรื่องปกติของคนทั่วโลกนะคะแต่ใช้ไม่ได้กับประเทศสเปนค่ะเพราะว่าที่นี่เขานับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่กันถึง12วินาทีพร้อมๆกับเสียงระฆังที่ดังติดต่อกัน12ครั้งรวมไปถึงการกินองุ่น12ลูกด้วยกันเนื่องจากคำว่าเทศกาลปีใหม่ในภาษาสเปนพ้องเสียงกับคำว่าองุ่นนั่นเองค่ะโดยเป็นพิธีที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ.1900ธรรมเนียมนี้ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายองุ่นในหมู่เกษตรกรชาวสเปนทั้งนี้ก็เพราะว่าที่สเปนเชื่อกันว่าระฆังดัง12ครั้งหมายถึง1ปีมี12เดือนพื้นเมืองของชุมชนชาวเนวาประเทศเนปาลทำมาจากแป้งมีลักษณะคล้ายๆกับโมจิค่ะแต่แป้งมีความหนากว่าข้างในก็จะใส่ไส้หวานที่ทำมาจากน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวเนยแล้วก็ถั่วงากวนให้เข้ากันขนมชาคุชาวเนปาลจะนิยมทานในช่วงฤดูหนาวนะคะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองการสิ้นสุดของวันในช่วงฤดูหนาวและเข้าสู่ช่วงฤดูกสิกรรมซึ่งเชื่อกันว่าหากได้กินขนมชาคุจะทำให้มีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็มีร่างกายที่อบอุ่นตลอดทั้งช่วงฤดูหนาวค่ะอาหารแต่ละชนิดแต่ละชาติล้วนแล้วแต่น่ารับประทานทั้งนั้นนักสู่ช่วงฤดูกสิกรรมซึ่งเชื่อกันว่าหากได้กินขนมชาคุจะทำให้มีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็มีร่างกายที่อบอุ่นตลอดทั้งช่วงฤดูหนาวค่ะอาหารแต่ละชนิดแต่ละชาติล้วนแล้วแต่น่ารับประทานทั้งนั้นนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว3ทุ่มทาง FM 93.5 MHz วันนี้พัชชาสุภัชรินลาไปแล้วสวัสดีค่ะทั้งช่วงฤดูหนาวค่ะอาหารแต่ละชนิดแต่ละชาติล้วนแล้วแต่น่ารับประทานทั้งนั้นนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว3ทุ่มทาง FM 93.5 MHz วันนี้พัชชาสุภัชรินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียด
1: จัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นพร้อมเดินหน้าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพโดยมีนายพักยุงบินเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยให้การต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีเนื่องในวันชาติพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมีรากฐานจากความร่วมมือและมิตรภาพที่ยาวนานเน้นย้ำว่าประชาชนคือหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้โดยไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเกาหลีขณะที่วัฒนธรรมเกาหลีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในประเทศไทยซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยและไทยยินดีต้อนรับการลงทุนจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นหวังว่าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมเชื่อมั่นว่าไทยและเกาหลีใต้จะสามารถยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรียืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัย
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-11 บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับผู้บริหารและติดตามระบบการกระจายสินค้าพบว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาและกลับมาเปิดให้บริการแล้ว120สาขาและยังมีอีกประมาณ90สาขาที่ปิดให้บริการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: ปากีสถานประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมาดีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมาดีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการยั่วยุอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศปากีส

0: ารยังเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านจุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในซาอุดีอาระเบียโดยทันทีพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของปากีสถานที่สนับสนุนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลายอยหญิงโสภากลับมาพบกันค่ะสำหรับค่ำคืนนี้วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะพร้อมกับทีมงานห้องส่งเช่นเคยค่ะกับค่ำคืนของวันศุกร์นะคะศุกร์ที่2ตุลาคม2569วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ฝนเริ่มใหม่

0: แล้วค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็อาจจะต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าปีนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าฝนมาเยอะปริมาณน้ำก็เยอะด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับหลายๆพื้นที่นะคะที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ยังคงท่วมขังอยู่โดยเฉพาะในโซนของคลองจันนะคะบางกะปิแล้วก็นวมินทร์มีอีกหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะที่อาจจะไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ว่าก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะวันนี้เจอกันค่ำคืนนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากค่ะเอาใจสำหรับคอเพลงแนวเพลงคลาสสิกแบบนี้นะคะก็สามารถรับฟังได้ทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลาของย่อหญิงโสภาค่ะในช่วงเวลานี้นะคะทาง FM 93.5 MHz ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนค่ะแล้วก็กลับมาในช่วงหน้าอัปเดตเรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้วันนี้จะเป็นเรื่องของสมุนไพรที่ชื่อว่าตำรับยาตรีผลาเดี๋ยวไปฟังกันค่ะในช่วงหน้าค่ะ
1: ย่อหญิงโสภา FM 93.5 MHz
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ย่อหญิงโสภา FM 93.5 MHz

0: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจกบนะคะพร้อมกับทีมงานห้องส่งเช่นเคยค่ะเป็นค่ำคืนที่ต้องส่งกำลังใจให้สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีเรื่องของผู้หญิงต้องรู้มาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของสมุนไพรที่เป็นตำรับยาสมุนไพรนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณมาแล้วนะคะก็คือตรีผลาหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อค่ะว่าตรีผลาเนี่ยคือสมุนไพรที่ดูแลสุขภาพเรานะคะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าตรีผลานั้นเป็นตำรับยาประเภทไหนแล้วทำมาจากอะไรช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้านไหนบ้างวันนี้ไปฟังกันค่ะข้อมูลดีๆจากผู้หญิงต้องรู้ค่ะ
1: ช่วงผู้หญิงต้องรู
2: ้ขอต้อนรับแพทย์แผนไทยประยุกต์ปนัดดาจรัสรัตนโชติคุณหมอฟิชนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับสวัสดีครับคุณหมอฟิช
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะคุณหมอคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอคะแล้วตรีพลาเนี่ยอ่านว่าตรีพลาหรือว่าตรีพลาคะ
4: อ่านได้ทั้งสองแบบนะคะแต่ว่า
2: ถูกทั้งหมด
4: ใช่ใช่ถูกทั้งหมดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวหมอเองเนี่ยหมอจะเรียกตรีพลา
3: ตรีพลา
2: ตรีพลาค่ะนะครับ
3: คุณหมอคะแล้วตรีพลาเนี่ยคืออะไรคะแล้วก็ประกอบด้วยสมุนไพรอะไรบ้าง
4: ตรีพลาอย่างที่พี่บอกว่าเป็นเรื่องของสิ่งสามสิ่งนะคะก็เป็นสิ่งถูกต้องค่ะตรีก็คือสามเนาะพลาผลค่ะถ
3: ้
4: าในความหมายก็คือผลไม้สามอย่างค่ะ
2: ก็
4: จะประกอบไปด้วยสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อมนะคะถ้าถึงผลไม้สามอย่างเนี่ยบ้านเราเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยสมอไทยมะขามป้อมนะคะแต่สมอพิเภกเนี่ยอาจจะหาดูได้ยากหน่อยอย่างตัวสมอไทยเนี่ยบางคนเขาเอาไปแช่อิ่มถ้าร้านขายผลไม้อบแห้งเนี่ยก็จะมีสมอไทยอบแห้งขายนะคะแล้วก็มะขามป้อมเช่นกันก็จะอบแห้งหรือว่าทำเป็นมะขามป้อมแช่อิ่มขายหรือว่าจำหน่ายค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอมาอยู่รวมกันเป็นตรีผลานะคะผลไม้3ตัวเนี่ยซึ่งในทางการใช้นะคะของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามองว่า3ตัวเนี่ยเขามีรสชาติที่ครบมีถึง5รสเลยทีเดียวนะคะมีฝาดมีขมแล้วก็พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้รสหวานมีรสเค็มแล้วก็พอประกอบกันทั้งหมดเนี่ยก็คือได้ทั้ง5รสเลยนะคะ
2: ครับผม
4: ซึ่งถ้าเล่าตีผลาเนี่ยคิดว่าทุกคนน่าจะหรือว่าประชาชนที่ดูแลสุขภาพการทานยาสมุนไพรเป็นประจำเนี่ยจะรู้จักตำรับนี้ดีเขาจะเรียกได้ว่าอยู่ในบัญชียาหลักด้วยบัญชียาหลักแห่งชาติด้านยาสมุนไพ
2: ร
4: ช่วยในเรื่องของการแก้ไอแก้เจ็บคอนะ

0: คะเป็นยาระบายก็ได้นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ช่วยลดเสมหะช่วงคอในลำไส้อะไรเงี้ยค่ะเพราะด้วยรสยาของเขาที่เปรี้ยวฝาดก็จะมีคุณสมบัติเหมือนชำระเมือกมันชำระไขมันชำระล้างสิ่งที่แข็งที่เป็นก้อนที่เหนียวเนี่ยค่ะให้มันละลายแล้วก็ถูกขับออกไปตามธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติหรือว่าเป็นเรียกว่าสรรพคุณของเจ้าติดพลาตัวนี้ค่ะ
1: โอ้สรรพคุณเพียบพร้อมจริงเนื้อพี่แอนจริงๆผมอะตอนต้องแชร์ว่าตอนที่งานมหกรรมสมุนไพรที่จัดที่ Impact เมืองทองธานีเขาได้มีเหมือนตำรับยาตีพลาของทางอภัยภูเบศรเนี่ยเขาไปทำเป็นเหมือนแบบเหมือนเครื่องดื่มหรืออะไรไม่รู้ให้ลองทาน
2: ชิม พี่แอนเข้ากันได้ยังไงบ้าง
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาขยายความทีละตัวแล้วกันเนา
2: ะ
0: ตัวสมอไทยเนี่ยค่ะถ้าดูรูปลักษณ์ภายนอกของเขาจะเป็นลูกแห้งมันจะเป็นสีดำๆลักษณะของมันก็อาจจะดูแบบบูดๆเบี้ยวๆหน่อยนะคะอาจจะดูไม่ได้สวยงามมากนักนะคะส่วนสมอไทยเนี่ยเขาจะมีรสเปรี้ยวออกขมนะคะฝาดจะน้อยมากเปรี้ยวออกขมจะเปรี้ยวนำนะคะนิยมถ้าใช้สมอไทยเดี่ยวๆเนี่ยนิยมนำเป็นยาระบายล้วนๆเลยนะคะเป็นยาระบายถ่ายติดไข้แก้น้ำดีบางคนเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าถ่ายยากรู้สึกว่าช่วงนี้กินเยอะก็จะทุบสมอไทยต้มเป็นน้ำชาดื่มก็จะมีองค์ความรู้นี้ตามกลุ่มหมอยาพื้นบ้านตามพื้นที่นะคะมาดูสมอพิเภกสมอพิเภกเนี่ยก็เป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเปรี้ยวของสมอพิเภกเนี่ยเขาจะเป็นยาระบายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการย่อยอีกอย่างหนึ่งคือสมอพิเภกเนี่ยถ้าเราทุบเข้าไปในเมล็ดของเขานะคะด้านในเนี่ยในฤทธิ์ยาของสมอพิเภกด้านในเนี่ยจะมีฤทธิ์มีอ่อนๆเป็นยากล่อมประสาทอ่อนๆหรือทำให้เราสบายใจหรือว่าทำให้เราเหมือนกับหลับสบายสมอพิเภกนี่ก็จะมีสรรพคุณตรงนี้เพิ่มนิดนึงแต่ว่าถ้าไม่ได้ทุบเอาเมล็ดหรือว่าเอาให้เมล็ดมันแตกอะก็จะไม่ได้การออกฤทธิ์เรื่องของการกล่อมอารมณ์ตรงนี้ใช่มันจะกล่อมอ่อนแต่ว่าไม่ได้มีฤทธิ์แบบเป็นยาเสพติดอะไรขนาดนั้นแค่ทำให้เราหลับสบายนะคะมาดูมะขามป้อมมะขามป้อมก็เปรี้ยวอยู่แล้วแล้วก็มีรสฝาดด้วยตัวของมันเองนะคะถ้าดูจากรสยานะคะถ้าเป็นโบราณเนี่ยเราจะดูจากรสยาเป็นหลักนะคะเป็นรสยาเปรี้ยวทั้งหมดเลยแล้วก็มีฤทธิ์ระบายทั้งหมดนะคะที่สำคัญก็เป็นเหมือนกับเป็นผลไม้ที่เก็บได้ทั้งสดและแห้งเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยการตั้งตำรับยาที่1วัตถุดิบเก็บรักษาได้ง่าย2มีฤทธิ์ไปในลักษณะเดียวกันหรือว่าทางเดียวกันคือการระบายรสเปรี้ยวปาดอาจจะมีขมบ้างบางชนิดนะคะพอมาอยู่รวมกัน3ตำรับแล้วเนี่ยเขาเสริมฤทธิ์กันเขาเสริมฤทธิ์กันมันก็เหมือนกับมันไม่ได้ไปในทางเปรี้ยวโดดอย่างเดียวเหมือนสมอไทยมันก็อาจจะมีฤทธิ์ปาดหวานฤทธิ์ขมของมะขามป้อมของสมอพิเภกร่วมด้วยก็เหมือนกับทำให้ตัวยามันสมบูรณ์มากขึ้นค่ะเป็นตำรับที่ดีตำรับนึงค่ะ
1: อย่างนี้พูดถึงนะคุณหมอฟิตว่าตำรับยาติดพลาเนี่ยคือมันเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวนะเจอกันเนี่ยทริปเปิลเปรี้ยวเลยถ้าถามว่าคือนอกจากการที่เป็นยาช่วยระบายแล้วเนี่ยสรรพคุณอื่นๆของมันหรือว่าอย่างถ้าเราอยากรู้นะว่าใครเนี่ยที่เหมาะที่จะใช้เจ้าตำรับยาติดพลาเนี่ยคุณหมอลองเสริมตรงนี้หน่อยได้ไหม
0: ได้ค่ะสำหรับตีพลาเนี่ยถ้าซูมอินไปที่สารสำคัญของมันนะคะสารสำคัญของมันเนี่ยนอกจากรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวของตีพลาเนี่ยจะได้ในช่วงที่เราสกัดด้วยน้ําในช่วงการสกัดหรือว่าการต้มหรือว่าการแช่ในน้ําร้อนเนี่ยค่ะเพียงแค่ประมาณ 10-15 นาทีเนี่ยรสเปรี้ยวมันจะออกมามากคุณสมบัติตรงรสเปรี้ยวตรงเนี้ยค่ะถ้าใครท้องผูกถ่ายลําบากแนะนำให้รับประทานตีพลาแบบแช่หรือแบบต้มเดือดพอเดือดแบบ15นาทีเขาจะดึงหรือว่าสิ่งที่จะได้ออกมาจากผลไม้3ตัวนี้ก็คือพวกกรดที่มีรสเปรี้ยวกรดที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็ขับเมือกมันในลำไส้ได้ดีเพราะฉะนั้นใครอุจจาระค้างเยอะๆหรือว่าถ่ายเป็นเม็ดกระสุนถ่ายดูถ่ายไม่สุดยังรู้สึกอืดแน่นท้องก็ลองนำตีพลาค่ะไปต้มหรือว่าซื้อแบบผงที่มันชงได้เอามาชงกับน้ำร้อน

0: แล้วก็ดื่มโดยเราจะใช้ทางรสยาของเขาบวกกับคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษามาเพื่อจะดึงเอารสเปรี้ยวของเขาเนี่ยออกมาในช่วงของการต้มเดือดหรือว่าการแช่น้ำร้อนทีนี้ถ้านำตีพลาต้มไปนานกว่านั้นเป็นลักษณะของการต้มเคี่ยวหรือการสกัดในรูปแบบที่ใช้ระยะเวลานานสิ่งที่เราจะได้ถัดมาก็คือแทนนินหรือว่าสารรสฝาด
1: เหมือนเว
0: ใ
1: ล
0: ช
1: า
0: ่
1: ต้มช
0: ก
1: า
0: ็จะ
1: น
0: ฝ
1: า
0: าน ด
1: ๆเนาะแทนนิ
0: อ
1: น
0: ่าใช่
1: เนี่ย
0: เหมือนกันเหมือนกันถ้าต้มสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวหรือว่าต้มสมุนไพรบางชนิดนานๆสิ่งที่ได้ออกมาก็จะเป็นแทนนินซึ่งพอแทนนินเนี่ยมีรสฝาดเขาจะช่วยในเรื่องของการสมานร่วมด้วยค่ะรสฝาดเนี่ยฝาดพอดีไม่ได้เป็นการไม่ได้มีรสฝาดมากฝาดพอดีเพราะอะไรเพราะว่าเขายังมีรสยาอื่นๆที่ช่วยในเรื่องของการเสริมฤทธิ์และหักล้างฤทธิ์กันแต่ถ้าอย่างบางตัวรสฝาดมากๆเนี่ยอย่างเช่นเปลือกมังคุดถ้าเรากินมังคุดแล้วฟันไปโดนเปลือกเราก็จะรู้สึกว่ามันฝาดๆแบบรู้สึกไม่สบายลิ้นไม่สบายฟ
1: จ
0: ั
1: ริน งจริงอันนี้
0: ตัวนั้นอะตัวแทนนินที่อยู่ในเปลือกมังคุดตัวนั้นนะคะเขาจะมีฤทธิ์สมานแบบมากๆทำให้แผลแห้งลดอักเสบได้ดีแต่แทนนินในตีผลา
1: ต
0: น
1: ี
0: ี้
1: ป
0: ก็
1: ล
0: จ
1: า
0: ะแตกต่างกันเขาก็จะมีแทนนินเหมือนกันแต่ว่าปริมาณอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการสมานแผลหรือว่าการรักษาแผลในกระเพาะบางคนเนี่ยใช้ตีผลาดูแลลำไส้ลำไส้แป๊บวันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องการขับถ่ายปริมาณอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการสมานแผลหรือว่าการรักษาแผลในกระเพาะบางคนเนี่ยใช้ตีผลาดูแลลำไส้ลำไส้แป๊บวันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องการขับถ่ายสำหรับคนที่อยากทานตีผลาหรือว่าคนที่ต้องการจะได้รับคุณสมบัติของตีผลานะคะขอแบ่งเป็นสองกรณีกรณีแรกคือคนป่วยคนป่วยคือที่ต้องได้รับตีผลาครบโดสหรือว่ารักษาอาการนั้นๆนะคะที่คุณหมอแผนไทยหรือว่าเภสัชกรแผนไทยพิจารณาแล้วว่าต้องได้รับตีผลาติดต่อกันนะ1 เดือน2 เดือน3 เดือนอันนี้ก็เหมือนกับรับประทานตามโดสที่คุณหมอแนะนำไปทีนี้สำหรับประชาชนทั่วไปที่ท่านไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรขับถ่ายก็ดีนะคะอยากรับประทานตีผลาเพื่อเป็นสารแบบที่ดีตัวนึงทั้งต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยเนี่ยอยากจะแนะนำให้ทานเป็นชาชงนะคะถ้าไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรมากทานแบบชาชงสามารถทานได้ทุกวันค่ะชาชงที่แนะนำเนี่ยอย่าง1 ซองเนี่ยเขาก็จะบรรจุไม่เกิน3 กรัมนะคะก็แนะนำมือละ1 ซองได้ค่ะชงกับน้ำประมาณแก้วหนึ่ง200 ถึง 300 ซีซีก็ได้นะคะดื่มในขณะที่ท้องว่างนะคะทุกวันได้เลยวันละแก้วถึง2 แก้วได้นะคะทีนี้ในกรณีคนที่มีปัญหาสุขภาพยกตัวอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตับไตคนที่มีตับไตเนี่ยต้องดูว่าเขาเป็นตับไตระยะไหนแต่หลักๆตีผลาค่อนข้างปลอดภัยนะคะสำหรับคนที่เป็นตับไตตับเนี่ยในระยะเริ่มต้นเนี่ยทานได้นะคะก็คือเขาจะมีตำรับหนึ่งที่ชื่อว่ามะขามป้อมขมิ้นชันมะขามป้อมขมิ้นชันเนี่ยช่วยดีท็อกซ์ตับขับสารพิษด้วยนะคะก็เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคตับเริ่มต้นหรือว่าตับอักเสบหรือไขมันพอกตับก็ทานได้แล้วก็ตีผลาก็เป็นยาหนึ่งที่รักษาไขมันพอกตับด้วยเช่นกัน
1: โอ้โหดีมากเลยนะหมอ
2: มีสรรพคุณหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่ามาสะดุดอันนึงตรงที่แอนตี้ออกซิแดนต
1: ์
2: แสดงว่าจะช่วยในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยและความแก่ก่อนไว้อนุมูลอิสระหรือเปล่ามันจะเหมือนการที่เราทานชาเขียวหรือว่ามัทฉะไหมคะคุณหมอออกฤทธิ์คล้ายๆกันไหม
0: ค่ะตีผลามีสารกลุ่มหนึ่งเป็นเราเรียกว่าฟีอลิกหรือว่าสารอนุมูลอิสระและอนุมูลอิสระเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันซึ่งไอ้กลุ่มตีผลากับชาเขียวเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มคล้ายกันแต่ชาเขียวมีเยอะตีผลาก็มีประมาณนึงนะคะทีนี้ถ้าเรามุ่งเน้นเรื่องของการใช้เพื่อประโยชน์แอนตี้ออกซิแดนต์แอนตี้ออกซิแดนต์ดียังไง1เขาช่วยขับออกซิแดนต์หรือว่าขับสารอนุมูลอิสระออกจากร่างกายอนุมูลอิสระเนี่ยถ้าเรามีเยอะๆเนี่ยไม่ดีมันทำให้เราแก่เร็วรวมถึงส่งเสริมให้เราเป็นโรคหัวใจง่ายหลอดเลือดง่ายนะคะเอาง่ายๆ

0: เสื่อมถูกออกซิแดนซ์หรือว่าขับสารอนุมูลอิสระออกจากร่างกายอนุมูลอิสระเนี่ยถ้าเรามีเยอะๆเนี่ยไม่ดีมันทําให้เราแก่เร็วรวมถึงส่งเสริมให้เราเป็นโรคหัวใจง่ายหลอดเลือดง่ายนะคะเอาง่ายๆความเสื่อมทุกข์ระดับน่าสนใจปลอดภัยแล้วก็เรียกได้ว่าไม่เสี่ยงง่ายอาจจะมีอุจจาระแบบบ่อยหน่อยอาจจะเข้าห้องน้ำบ่อยหน่อยแค่นั้นเองค่ะ
1: อย่างนี้คนปกติสมมติอย่างเงี้ยค่ะอายุกัน30 40กว่าแล้วเนี่ยจะเริ่มมากินตีพาราเนี่ยยังทันอยู่ใช่ไหมคะยังแอนตี้ออกซิแดนต์ได้อยู่ใช่ไหมยังได้เลยค่ะ
2: ผมว่าเหมาะเลยนะ
1: ใช่ไหมคะ
2: เพราะว่า
0: เหมาะมากแล้วก็ถ้าจะกินให้ได้คุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะให้กินแบบที่แนะนำก็คือแบบชาชงหรือแบบต้
2: ม
0: เพราะว่าเขาจะอนุภาคเขาจะตัวเล็กแล้วมันดูดซึมง่ายพอต้มเคี่ยวไปนานๆมันจะมีแทนนินเข้ามาหรือว่าโครงสร้างมันจะใหญ่มันก็จะดูดซึมได้ยากกว่าเพียงแต่ว่าพอรสยาเนี่ยเวลาต้มหรือว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเป็นเปรี้ยวและติดฝาดเล็กๆนะคะก็ถ้าเป็นวัย30กว่าเนี่ยทานได้อยู่แล้วของขมก็เหมือนไม่ขมแล้ว
2: ก็คือลิ้นเริ่มต่อม
1: แล้วตอนนี้กินมาแล้วเริ่มอร่อยแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะก็ทานได้แต่ถ้ารู้สึกว่าทานยากจะใส่น้ำผึ้งหรือว่าเติมกลุ่มไซรัปก็ได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าอย่าเติมให้หวานมากไม่งั้นอาจอยากจะรักษาโรค
2: จะได้
0: กลายเป็นอีกโรค
2: จะอื่นแถมไปด้วย
1: คุณหมอคะซูนอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะได้ผลเหมือนกันไหม
0: สำหรับการกินแบบแคปซูลถามว่าได้ผลเหมือนกันไหมจะต้องบอกว่าเรื่องของการดูดซึมแล้วก็การย่อยอาหารเนี่ยต้องดูเป็นบางกรณีถามว่าถ้ากินให้หวังผลได้ดีที่สุดอยากให้กินอย่างที่แนะนำแต่ถ้าเราไม่ได้อาจเป็นชาชงเป็นยาต้มแต่ถ้าเราไม่ได้จริงๆมากินแคปซูลก็ได้เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูเรื่องของปริมาณที่เรากินแล้วก็ดูเรื่องของอาการที่เราเป็นอย่างถ้าไม่สะดวกทานชาชงอยากจะทานแคปซูลเลือกเป็น 1-2 แคปซูลก็ได้วันละ 2-3 ครั้งนะคะในขณะที่ท้องว่างหรือว่ากอดอาหารก็ได้เช่นกันนะคะตีพลาเนี่ยนอกจากเป็นยาตำรับที่ชื่อว่าตีพลาแล้วบางคุณหมอบางท่านเขาจะนำตีพลานะคะไปเป็นส่วนหนึ่งในตำรับยาที่เป็นตำรับยารักษาคนไข้โรคอื่นๆเพื่อหวังพุ่งในเรื่องของการระบายการดีท็อกซ์การขับถ่ายเช่นกันค่ะ
1: เรื่องนี้ถามต่อเลยนะคะว่าตีพลาเนี่ยช่วยเรื่องในการล้างพิษลำไส้หรือว่าดีท็อกซ์เนี่ยอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันจริงหรือเปล่าคะ
0: จริงค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนาะเขาขับเมือกมันด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าตัวตีพลาหรือว่าตัวมะขามป้อมตัวสมอไทยสมอยเพศเนี่ยเนื่องจากเขามีคุณสมบัติที่เวลากินเข้าไปนะคะหรือว่าเวลาเรารับประทานเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยถ้ากินผ่านลำคอเราจะรู้สึกว่าคอมันจะโล่งเราจะสบายกับขับเสมหะออกมาถ้าผ่านลำไส้เมือกมันที่อยู่ในลำไส้หรืออุจจาระที่มันข้างค้างเนี่ยมันก็จะอ่อนนิ่มลงแล้วก็ถูกขับออกนะคะอันนี้เป็นที่สมบัติตามรสยาแต่ถ้าว่าด้วยคุณสมบัติตามฤทธิ์หรือว่าตามเรื่องของสารมันก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยในเรื่องของการเหมือนกับขับสารอนุมูลอิสระออกจากร่างกาย
2: ก็จะเป็นความเปรี้ยวความเปรี้ยวของเขาเนี่ยเข้าไปเหมือนกับว่ากัดพวกเซมหะหรืออะไรทำให้มันอ่อนนุ่มลงหรือว่าเข้าไปในลำไส้ไขมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช
2: ่ครับ
1: แล้ว
2: อย่างสมมติว่าอย่างผมเนี่ยคนทั่วไปนะคืออยากทานเป็นชาชงแต่ว่าด้านสมมติว่าพอทานแล้วเนี่ยรู้สึกชอบรสชาติมันรู้สึกอร่อยอย่างเงี้ยผมสามารถทานได้เรื่อยๆเลยไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วถ้าผมทานไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีข้อดีกับร่างกายผมยังไงหรือว่ามีข้อเสียกับร่างกายผมยังไงแบบอันนี้ในเคสที่ว่าเป็นคนปกติทั่วไปเนาะ
1: ทานจิบเรื่อยๆทั้งวันอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: แบบทานต่อเนื่องไหมแบบไปเรื่อยเดือนนึงสองเดือนเกิดแบบชอบรสชาติมันอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะมีคนไข้ลักษณะนี้เหมือนกันเดินเข้ามาปรึกษาว่าเขาซื้อตีพลาไปชงทานประจำทีนี้เราต้องดูว่าการทานเนี่ยทานทุกวันไหมอย่างตัวหมอเอการหรือว่าตามอาการหรือว่าตามสิ่งที่ท่านมีเขาเรียกว่ามีความรู้สึกอย่างเช่นวันนี้รู้สึกเจ็บคอระคายคอตีพลาได้ขับถ่ายไม่ออกถ่ายยากตีพลาได้วันต่อมา

0: ฝนตกฝนตกอากาศเริ่มหนาวเย็นเปลี่ยนไปทานเป็นชาขิงชาตะไคร้เปลี่ยนไปทานแบบไปอีกวันหนึ่งถ้าอีกวันหนึ่งรู้สึกร้อนเนาะเปลี่ยนไปทานชาที่มีฤทธิ์เย็นชาใบเตยชาดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะอยากจะให้
1: ชา
0: เหม
1: ก
0: ื
1: ุ
0: อน
1: หล
0: ก
1: า
0: ับ
1: บ
0: ปรับชากุหลาบได้ได้ค่ะแต่ว่าชากุหลาบบางตำรับต้องดูว่าเผื่อมีฤทธิ์ต้านการขับถ่ายด้
1: น
0: วย
1: ะ
0: นะคะ
1: ใช่แล้วแหละผมว่า
2: ค่ะ
0: ก็อาจจะมีการใส่สมุนไพรอื่นๆเพิ่มนะคะทีนี้อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยลองดูเรื่องของกลุ่มอาการตัวเองลองสังเกตความรู้สึกตัวเองณขณะนั้นถามว่ากินตีผาทุกวันได้ไหมกินได้ค่ะถ้าปริมาณไม่ได้เยอะอย่างที่แนะนํานะคะแต่สมมุติว่าถ้าอยากกินโอ้โหหวังผลมากๆต้มเคี่ยวกินทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองคือหนึ่งอาจจะอุจจาระบ่อยนะคะอุจจาระบ่อยทีนี้การกินอะไรทุกวันทุกวันเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรอกเพราะร่างกายเราจะเกิดความเคยชิน
2: ค่ะ
0: เกิดความเคยชินทีนี้ถ้าถ่ายได้ด้วยตีผลาถ่ายได้ทุกวันด้วยตีผลาวันหนึ่งไม่ได้กินตีผลาลำไส้มันจะชินกับการได้รับตีผลาเป็นเวลานานพอไม่ได้กินปุ๊บไม่ถ่ายนะคะคนไข้มีแบบนี้เหมือนกันก็คือร่างกายมันชินกับการกินอะไรนานๆเพื่อหวังผลดังนั้นเนี่ยถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างวันนี้กินตีผลาแล้วถ่ายลองหยุดลองกลับไปกินตัวอื่นแล้วก็ลองกลับมากินตีผลาเนี่ยค่ะก็จะเป็นการสลับเรื่องของการดูแลสุขภาพในกรณีคนทั่วไปนะไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ
2: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องเอิร์ธน้องไอด้วยนะคะกับผู้หญิงต้องรู้ค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคงจะต้องร่ำลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับค่ำคืนนี้มีสติทุกก้าวย่างแล้วก็ไม่เครียดนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้มีธรรมะก่อนนอนมาฝากกันด้วยค่ะหลักใจสุขใจโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวสเกตค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

เพื่อให้เช้าในวันพรุ่งนี้จะได้มีเรี่ยวแรงกำลังสติปัญญาในการเผชิญกับชีวิตในทุกๆวันได้อย่างมีคุณค่าและความหมายเรายังอยู่ในเรื่องราวของมงคล38ประการเราได้เดินทางมาถึงมงคลข้อที่3แล้วคือมงคลคือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่าลืมนะว่ามงคลนั้นมี2สายมงคลมีกับมงคลธรรมเวลามีกิจการงานหรือพิธีต่างๆเราจะได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมากำชับว่าในงานนี้จำเป็นจะต้องมีสิ่งนี้สิ่งนี้จำเป็นจะต้องเตรียมอย่างนี้อย่างนี้ไม่เตรียมไม่ได้ไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีแล้วจะไม่เป็นมงคลนี่เรียกว่ามงคลสายที่หนึ่งเรียกว่ามงคลสายมีมงคลสายที่สองไม่ได้ให้ความสำคัญกับว่ามีหรือไม่มีแต่ว่าเป็นมงคลธรรมต้องประพฤติปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผลจะได้เกิดเป็นมงคลถ้าจะให้ดีจะต้องมีพร้อมกันทั้งสองส่วนคือมงคลมีกับมงคลธรรมโดยเฉพาะบรรดาสายมูทั้งหลายนะท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจคำว่าสายมูคือเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเรื่องลึกลับพลังงานบางอย่างเรื่องเทพเทวดาในการสนับสนุนเกื้อกูลหรือช่วยพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นก็มักจะไปบูชาสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเสียหายอะไรก็จะขอกล่าวให้ข้ออัดข้อธรรมไปในแนวเดียวกันเลยมงคลข้อที่บูชาบุคคลที่ควรบูชาก็พยายามที่จะพูดให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจข้ออัดข้อธรรมให้ได้มากแต่ว่าบางทีความเป็นพระพูดยังไงก็ไม่พ้นประตูวัดนะญาติโยมสาธุชนบางคนนี่ได้ฟังก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นใครแต่ว่าถ้าเป็นพระพูดขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้พระพูดนะพูดยังไงก็ไม่พ้นประตูวัดบูชาคนที่ควรบูชาหมายความว่าอย่างไรความหมายของการบูชาข้อที่หนึ่งความหมายของการบูชาอะไรเป็นสิ่งที่ควรบูชาแล้วเหตุผลทั่วไปที่เกี่ยวกับการบูชานี่ประเด็นสามหลักจะได้มีหลักในการจับเอาไว้จะได้ไม่ได้ฟังแล้วก็จับต้นสายปลายเหตุไม่ได้ความหมายของการบูชาการบูชาเราก็มักจะไปนึกถึงว่าจะต้องเอาดอกไม้ไปประดับแท่นพระจุดธูปจุดเทียนนะธูปสามดอกดอกไม้ประดับประดาถวายไว้บนหิ้งพระแล้วก็สาธุใส่หัวนะอันนี้ก็เป็นการบูชาอย่างหนึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าถูกไหมแต่ก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดฉะนั้นการปฏิบัติตามหลักของศาสนาพุทธเป็นหลักปฏิบัติที่เน้นให้เห็นถึงเหตุถึงผลมีหลัก3ประการในการบูชาเพราะคำว่าบูชานั้นความหมายแรกก็คือประการที่1คือการยกย่องประการที่2คือการบูชาด้วยสิ่งของประการที่3คือการนับถือคำว่ายกย่องก็ได้แก่การเชิดชูเทิดทูนสนับสนุนหรือเชียร์นะเราจะสนับสนุนใครหรือเชียร์ใครก็หมายความว่าเราบูชาคนนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้แทนเลือกพ่อผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.เลือกกรรมการก็เป็นลักษณะหนึ่งของการบูชาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เป็นช่วงการหาเสียงเลือกตั้งฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ไตร่ตรองให้ดีๆแล้วกันอย่าได้ไปบูชาคนผิดก็แล้วกันการเลือกแสดงว่าเราได้เห็นดีเห็นชอบเทิดทูนบูชาก็คือการบูชาด้วยการยกย่องนั่นแหละหรือแม้แต่การสวดสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็เป็นการบูชาอีกแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันการบูชานั้นก็ไม่ใช่เฉพาะบูชาด้วยดอก

ไม้ธูปเทียนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่การบูชานั้นคือการมอบใจไว้กับคนที่เราบูชานะอันนี้มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งในเมืองตักศิลาเมื่อนานแสนนานมาแล้วไอ้หนุ่มคนหนึ่งก็ไปเรียนที่สำนักเมืองตักศิลาที่เมืองตักศิลานั้นก็จะมีคณะนะที่จะให้เลือกเรียนหลายคณะนะคณะอักษรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิศวกรแต่ไอ้หนุ่มคนนี้เลือกที่จะเรียนคาถาเวทมนต์นะคือหมายความว่าเรียนคาถานี้ก็จะเป็นการเรียนเสกสัตว์ที่ตายแล้วให้ฟื้นคืนชีพอันนี้สายที่หนึ่งเป็นสายแก้สายผูกก็คือเสกฟื้นขึ้นมาแล้วก็จะต้องเสกให้ตายได้ด้วยนี่เพราะฉะนั้นไอ้หนุ่มคนนี้ก็ไปเรียนเพียงแค่สายเดียวก็คือสายเพียงแค่ว่าอาคมเฉพาะเสกให้ฟื้นคืนชีพแต่ว่าไม่ได้เรียนในการที่จะให้ตายนะมีเฉพาะวิชาปลุกอย่างเดียวนะวิชาที่ทำให้ตายเนี่ยไม่ได้เรียนมาด้วยก็เข้าป่าไปกับเพื่อนอีก 4-5 คนพอเข้าไปก็ไปเจอเสือนอนตายไอ้หนุ่มคนนี้ก็อยากจะลองวิชาเดี๋ยวก็จะคุยขี้โม้ให้เพื่อนอีก 4-5 คนได้ฟังว่าเรานี่สามารถที่จะเสกนี่ให้เสือเนี่ยฟื้นคืนชีพได้เรียนมาแล้วไอ้คนที่สองก็ได้เหรอพี่มันจะได้เหรอเอาได้เรียนมาเฮ้ยมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าไอ้คนที่ไปด้วยก็สนับสนุนกันเด้อดีเหลือเกินสนับสนุนอยากดูอยากลองท้ายสุดไอ้หนุ่มคนนี้ก็เลยตัดสินใจเสกวิชาปลุกเสือพอปลุกเสือขึ้นมาได้เสือมันก็พอได้ชีวิตคืนมามันก็งัวเงียเยื้องกลายมองหน้ามองซ้ายมองขวาด้วยความที่ตายมาหลายวันนะอย่าไปถามว่าทำไมศพไม่เน่านะโยมอันนี้มันเป็นนิทานฟังให้มันเป็นนิทานนะนิทานก็ฟังให้มันเป็นนิทานนะก็ไม่ได้กินอาหารมาระยะหนึ่งแล้วก็เห็นไอ้นมที่เพิ่งเสกมานี่ก็ยืนอยู่ข้างๆก็เลยจัดการตะปบก็เลยตายกันทั้งหมดเลย 4-5 คนที่เล่านี้ก็ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกก็ที่เล่าก็เพราะว่านี่แหละคือเหตุผลของการบูชาคนที่ไม่ควรบูชาฉะนั้นประการต่อมาการนับถือก็คือการยอมรับนับถือนะการยอมรับนับถือเพราะว่าการบูชานั้นเป็นเรื่องของจิตใจที่มีอยู่ในใจของคนที่ควรบูชาญาติโยมสาธุชนที่ระดับรับฟังอยู่ก็เลือกดีๆแล้วกันว่าเราจะยกย่องบูชานับถือใครอย่างไรเพราะมันก็จะมีผลต่อการใช้ชีวิตมีผลต่อความสุขความทุกข์ความสำเร็จความล้มเหลวในชีวิตของเราด้วยเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดไตร่ตรองให้ดีในทุกๆเรื่องที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านเจริญ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
0: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
7: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
0: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการพร้อมกำชับให้วางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กัน
9: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบริเวณประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานีสูบน้ำพระยาบันลือ1จังหวัดสุพรรณบุรีและสถานีสูบน้ำคลองพระพิมลจังหวัดนครปฐมพร้อมกล่าวว่าเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงและรับช่วงการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องกันตั้งแต่พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่เจ้าเจ็ดบางยี่หนพระยาบลือและพระพิมลเพื่อให้เห็นภาพสถานการณ์น้ำตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงพื้นที่รับช่วงต่อโดยได้หารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลควบคุมและระบายน้ำอย่างเหมาะสม ลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนอกคันกั้นน้ำรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนทั้งนี้ได้กำชับให้กรมการชลประทานที่มีพื้นที่รับช่วงต่อกันหารือและประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการวางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กันไม่ให้การบริหารจัดการของพื้นที่หนึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ถัดไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: กรมการปกครองร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหารือแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
10: นายนฤชาโคสาศิริไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุริยาศรีหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและเพื่อบูรณาการภารกิจและเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานอย่างเป็นระบบทุกระดับโดยเปิดเผย

0: ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้มีความเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพมากขึ้นครอบคลุมตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการควบคุมเส้นทางลำเลียงตลอดจนการบริหารจัดการกำลังคนและเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมนำกลไกฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายและฝ่ายปกครองยกระดับการตั้งด่านจุดตรวจบนเส้นทางหลักรองเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงด้วยเทคโนโลยีและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการข่าวเรื่องร้องเรียนให้สามารถสั่งการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีทั้งนี้เน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายฉับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนให้เห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมภายใน3เดือนแรกและขยายผลต่อเนื่องในระยะ 3-6 เดือนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ชนชิดาสังทองรายงาน
1: เจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
2: พันเอกเอกวดิษฐ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีถนนทางหลวงหมายเลข4327บ้านปูรานิบงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนผู้ประกอบการทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นำเสนอเรื่องภัยของสแกมเมอร์ปัจจุบันนี้นะครับมีการช่อโกงหลอกลวงทางออนไลน์กันเยอะเพื่อให้เหยื่อหรือผู้เสียหายโอนเงินให้กับกลุ่มโจรกลุ่มผู้หลอกลวงพวกนี้นะครับซึ่งเป็นปัญหามากบางคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัวได้รับความเดือดร้อนเงินที่เก็บสะสมมาก็ต้องโอนให้กับคนร้ายการสแกมเมอร์ เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะกระทำความผิดทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่นะครับหลอกให้ประชาชนโอนเงินทางออนไลน์แล้วก็จะให้ประชาชนโอนเงินให้กับพวกคนร้ายเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เงินเป็นจำนวนมากเลยนะครับบางคนเป็น10ล้าน20ล้านนะครับที่โอนไปให้กับกลุ่มคนร้ายที่อยู่ต่างประเทศรูปแบบโดยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ที่พนักงานอัยการที่เคยดำเนินคดีนะครับประเภทแรกก็คือ romance scam นะครับคือหลอกให้รักนะครับก็คือแล้วก็ให้โอนเงินให้ phishing scam นะครับ phishing scam ก็คือการปลอมอีเมลหรือข้อความหลอกข้อมูลส่วนตัวผ่านหรือคือส่ง scam นะครับคือหลอกให้รักนะครับก็คือแล้วก็ให้โอนเงินให้phishing scam นะครับ phishing scam ก็คือการปลอมอีเมลหรือข้อความหลอกข้อมูลส่วนตัวผ่านหรือคือส่งลิงก์ Facebook ส่งอะไรพวกนี้เชิญชวนเข้ามาเนี่ยมันเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นเลยครับมันไม่เป็นคนจริงคุยไปมาเรื่อยๆนานๆเขาจะขอให้เราร่วมลงทุนด้วยตอนแรกๆเราจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนค่อนข้างสูงแต่หลังจากนั้นมาก็จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนอีกเลยอีกกรณีหนึ่งก็คือพวกแก๊งช้อปปิ้งปลอมนะครับหรือว่าออนไลน์ช้อปปิ้งสแกมนะครับใน Facebook เนี่ยเมื่อเราเข้าไปเราจะเห็นว่ามีการเสนอขายสินค้าเยอะแยะไปหมดนะครับต้องตรวจสอบให้ดีว่าคนขายนั้นขายจริงหรือขายปลอมนะครับเขาเสนอขายก็จริงแต่ว่าเขาไม่มีรถยนต์แต่เขาจะหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินเป็นค่าจองไปก่อนกรณีสุดท้ายที่ตัวอย่างที่พนักงานอัยการเคยดำเนินคดีกับแก๊งคนร้ายพวกสแกมเมอร์นะครับผมก็คือพวกคอนเซ็นเตอร์นะครับพวกเขาจะใช้โทรศัพท์โทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบ้างเป็นเสียภาษีไม่ถูกต้องชำระภาษีศุลกากรไม่ถูกต้องก็จะบอกให้พวกเราเนี่ยโอนเงินไปชำระค่าเหล่านั้นจากการทำคดีมาทั้งหมดเนี่ยพวกแก๊งคนร้ายพวกนี้จะตัวการใหญ่เลยจะอยู่ต่างประเทศส่วนพวกที่อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนไทยที่ไปขายบัญชีให้เขาซึ่งพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นบัญชีม้าซึ่งจะถูกลงโทษหนักเหมือนกันเราก็จะฟ้องพวกเขาฐานเป็นผู้เปิดบัญชีม้าให้กับแก๊งคนร้ายสนับสนุนการกระทำความผิดของคนร้ายหรือว่าถ้าหนักกว่านั้นเราเห็นว่ามีส่วนร่วมในการเบิกถอนเงินด้วยเราก็จะฟ้องฐานช่อโกงประชาชนกับพวกบัญชีม้านี้ด้วยนะครับประชาชนก็ต้องระวังนะครับอย่าไปขายบัญชีธนาคารให้กับใครนะครับเพราะว่าโทษที่จะตามมามันหนักมากนอกจากโทษจำคุกไม่เกิน10ปีแล้วยังต้องชดใช้ค่าเสียหายกับผู้เสียหายเป็นล้านนะครับถ้ามีข้อสงสัยต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อสายด่วน1โทษจำคุกไม่เกิน10ปีแล้วยังต้องชดใช้ค่าเสียหายกับผู้เสียหายเป็นล้านนะครับถ้ามีข้อสงสัยต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อสายด่วน110

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
2: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวสื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวทางกลับกันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเราได้โดยไม่รู้ตัวเมื่อเราได้รับข้อมูลหนักๆหรือว่าเป็นข่าวร้ายอย่างต่อเนื่องสมองและจิตใจอาจจะเกิดเป็นความเครียดสะสมความวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งภาวะหมดไฟทางอารมณ์ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าหมดแรงบางครั้งอาจจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้นะครับวันนี้สื่อสารมวลชัวจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศจิตแพทย์จากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขว่าการเสพข่าวมากเกินไปจะส่งผลต่อสุขภาพจิตอย่างไรแล้วเราจะมีวิธีจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร
3: โซเชียลเนี่ยถ้าดูนานๆดูนานเกินไปมันส่งผลต่ออารมณ์ความคิดพฤติกรรมอย่างที่เราบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้า

0: ราไม่ได้หยุดใช้เลยเนี่ยสมมติเราก็อาจจะอารมณ์หรือพฤติกรรมเราก็จะไหลไปตามสิ่งที่เราดูโซเชียลเหล่านั้นเนี่ยมันครอบงำเราไปประมาณนึงแล้วอะนะครับดังนั้นเราก็อาจจะเริ่มจากว่าวันละครึ่งชั่วโมงก็ได้ในเวลาที่ทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับหรือเวลาที่เราอยู่กับครอบครัวเริ่มงานเนี่ยมีเวลาอยู่กับตัวเองมีเวลาทานข้าวทานข้าวคือทานข้าวไม่ต้องหยิบมือถือมามีเวลาสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยอยู่กับคนในครอบครัวมีการทุกคนวางมือถือก่อนไม่ต้องสนใจว่ามือถือเป็นยังไงแล้วก็หยุดรับข่าวอะไรก่อนแล้วก็คุยกันอยู่กันในโลกความเป็นจริงก่อนอยู่ในครอบครัวก่อนหรือบางทีที่อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยออกกำลังกายไหมดูแลตัวเองไหมทำอะไรที่ควรจะต้องทำไหมอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีเวลาอ่ะเริ่มจากแบบครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยอาการหนักมากเริ่มจาก15นาทีก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆมากขึ้นแต่ละคนเนี่ยสามารถออกแบบให้เหมาะกับแต่ละคนได้เลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าต้องทำจริงจังแล้วล่ะบางทีกดใช้เลยคืนนึงอ่ะซึ่งมันควรจะเป็นกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าการที่แบบงดใช้ไปเลยคืนนึงเนี่ยสำหรับบางคนนี่คือเรื่องใหญ่นะครับบอกว่าก็เอาแบบทั้งคืนเนี่ยนอนคือนอนไม่ต้องสนใจเอาค่อยดูอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายเรากลับมาสู่กระบวนการที่มันเป็นความปกติมากขึ้น
1: ยุคที่เราแทบจะเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลาคำว่าโซเชียลดีท็อกซ์เนี่ยเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วโซเชียลดีท็อกซ์คืออะไรเหมาะกับใครบ้างควรจะทำบ่อยแค่ไหนเพื่อให้ชีวิตมีสมดุลและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
0: โซเชียลดีท็อกซ์เอาง่ายๆเลยก็คือหยุดการใช้สื่อก่อนนะครับหมอแบ่งเป็น3ข้อแล้วกันนะครับข้อที่1นะสำคัญที่สุดเลยคือถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้เรามีสิ่งที่เราภารกิจตรงหน้าที่เราต้องทำอยู่ไหมถ้าเรามีการงานการเรียนการดูแลตัวเองการดูแลคนรอบข้างคนในครอบครัวเป็นเวลาที่ต้องทำอะไรบางอย่างอยู่นะครับจัด priority หรือความสำคัญให้กับสิ่งที่ต้องทำให้สำคัญเนี่ยให้ทำให้เรียบร้อยนะครับอย่าไปใช้อย่าไปเล่นหรือตอนที่มันทำกิจกรรมอื่นเราก็จะไม่เอาการใช้โซเชียลมาปนนะครับ2เราจะไม่ใช้โซเชียลในเวลาที่พักผ่อนกลางคืนการนอนถ้าบางคนเนี่ยเราจะมองว่าการนอนเป็นสิ่งไม่ค่อยสำคัญเราจะมักจะจัดเวลาไว้สุดท้ายเลยว่าเดี๋ยวนอนเมื่อไหร่ก็ได้ไปนอนเช้าอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนี้ผิดมหันต์เลยการนอนจริงๆเป็นงานอย่างหนึ่งของมนุษย์นะครับถ้าเกิดนอนไม่ดีสุขภาพร่างกายมันแย่ลงไปได้ดังนั้นการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยเราต้องไม่ถูกรบกวนโดยการใช้เหล่านี้นะครับแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยลองวางก่อนเราไปทำในสิ่งอื่นๆที่อาจจะมีความจำเป็นในชีวิตด้วยนะครับ
1: การเสพข่าวมากจนเกินไปอาจจะส่งผลให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลรู้สึกดุดับทางจิตใจเพราะสมองถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่มีเวลาพักผ่อนทางจิตใจเมื่อเพื่อเสพสื่ออย่างปลอดภัยและสมดุลควรเลือกเสพข่าวจากแหล่งที่น่าเชื่อถือจำกัดเวลาในการใช้สื่อแต่ละวันหลีกเลี่ยงการเสพข่าวที่มันซ้ำซ้อนแล้วก็ฝึกสังเกตอารมณ์ตัวเองเมื่อติดตามข่าวเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดพักโซเชียลดีท็อกซ์งดการใช้โซเชียลมีเดียหรือจำกัดการใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตซึ่งเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือติดโซเชียลจนกระทบชีวิตประจำวันควรทำอย่างสม่ำเสมอเริ่มจากวันละไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะพักยาวเป็นบางวันเพื่อให้จิตใจได้พักและมีสมดุลมากขึ้นครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใส่ใจชีวิตทาง FM 93.5 MHz เจอกับฝนเสาร์อาทิตย์แบบนี้กับเรื่องราวที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็นที่อยากจะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจกันค่ะแต่ในช่วงนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาลุ้นกันดีกว่าว่าฝนจะพาไปใส่ใจชีวิตเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างในวันนี้พักกันครู่เดียวค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาไม่สมเหตุสมผลใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน
1: คุณแม่ทานยาตามที่หมอสั่งหรือยังครับ
2: ไม่ต้องละแม่หายแล้ว
1: ไม่ได้นะครับแม่ต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งยาที่แม่กินเป็นยาปฏิชีวนะไม่อย่างนั้นต่อไปโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะดื้อยานะครับแม
3: ่ถูกต้องครับถ้าต่อไปยาเดิมใช้ไม่ได้ผลก็ต้องหายาใหม่ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะสูงขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมและหมอเจี๊ยบละลนาในรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคน
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพราะหากใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะ
3: ใช้ผิดเหรอมีตัวอย่างไหมครับ
4: มีค่ะก็เช่นการหยุดกินยาเองพออาการดีขึ้นก็หยุดกินยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนี่นะคะต้องกินให้ครบตามจำนวนที่แพทย์สั่งค่ะบางทีนะคะก็ลดยาเองจากกิน3มื้อเหลือกินแค่2มื้อบางคนนะคะสั่งยาให้ตัวเองก็มีกินยาเองแบบผิดๆใช้ยาไม่ถูกกับโรคหรือใช้ยามากเกินความจำเป็นค่ะ
3: ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องการกินยา
4: ใช่แล้วค่ะเพราะหากเกิดการดื้อยานะคะอาจจะทำให้ไม่มียาขนานต่อไปในการรักษาหรือไม่ก็ต้องหายาตัวใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก
3: ใช้ยาผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
12: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตกับคุณผู้ฟังใส่ใจชีวิตในช่วงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจกับ1ประเด็นที่แม่บ้านหลายๆคนน่าจะเข้าใจกันหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดกันไปบ้างก็แล้วกันถ้าพูดถึงของที่หลายบ้านต้องมีติดครัวค่ะเชื่อว่าน่าจะมีน้ำส้มสายชูอยู่ด้วยค่ะปกติแล้วเราคุ้นเคยกับการที่จะใช้น้ำส้มสายชูในฐานะที่เป็นเครื่องปรุงอาหารใช้เหยาะในก๋วยเตี๋ยวใช้ทำอาหารหรือว่าใช้ดองผักค่ะแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยเราอาจจะเห็นคำแนะนำมากมายเลยคุณผู้ฟังตามโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องของการนำน้ำส้มสายชูมาทำความสะอาดบ้านกันไม่ว่าจะเป็นการเช็ดคราบเช็ดพื้น ล้างอุปกรณ์ในครัวขจัดคราบตะกอนต่างๆหรือว่าช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆด้วยเพราะว่าหลายคนรู้สึกว่าเจ้าน้ำส้มสายชูเนี่ยเป็นของที่อยู่ในครัวกินได้แล้วก็ดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่รุนแรงจึงน่าจะนำมาใช้ทำความสะอาดอะไรก็ได้ค่ะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ฟังต้องระวังนะเพราะว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยไม่ได้เป็นน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ได้กับทุกพื้นผิวจริงๆเหตุผลสำคัญก็คือน้ำส้มสายชูเขามีความเป็นกรดโดยกรดหลักที่อยู่ในน้ำส้มสายชูก็คือกรดอะซิติกซึ่งนี่เองคุณผู้ฟังที่ทำให้น้ำส้มสายชูเนี่ยสามารถช่วยจัดการคราบบางชนิดได้โดยเฉพาะคราบตะกอนหรือว่าคราบแร่ธาตุบางอย่างแต่ในทางกลับกันคุณผู้ฟังความเป็นกรดนี้เองค่ะที่สามารถทำปฏิกิริยากับวัสดุบางประเภทแล้วก็ทำให้พื้นผิวเราเสียหายได้เช่นกันดังนั้นก่อนที่เราจะหยิบน้ำส้มสายชูมาเช็ดอะไรในบ้านคุณผู้ฟังลองรู้จักกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงอย่างแรกเลยแล้วกันอย่างแรกที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยก็คือหินอ่อนและหินธรรมชาติค่ะหลายคนอาจคิดว่าเคาน์เตอร์หินอ่อนหรือว่าโต๊ะหินอ่อนเนี่ยถ้าเลอะคราบก็ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดน่าจะสะอาดแล้วก็เด้งเงาแน่ๆแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะคุณผู้ฟังหินอ่อนเนี่ยเขามีองค์ประกอบที่สามารถทำปฏิกิริยากับกรดได้เมื่อสัมผัสกับน้ำส้มสายชูกรดก็อาจจะกัดผิวของหินนะทำให้บริเวณนั้นเกิดความด้านค่ะเกิดรอยหรือว่าผิวไม่เรียบเหมือนเดิมแล้วที่สำคัญก็คือบางครั้งความเสียหายมันไม่ได้เห็นทันทีเลยตอนเราเช็ดเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าสะอาดดีนี่นาแต่เมื่อเราใช้ไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังพื้นผิวก็อาจจะค่อยๆเสียความเงาจนเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยดังนั้นคุณผู้ฟังถ้าที่บ้านเราเนี่ยมีเคาน์เตอร์หินอ่อนโต๊ะหินอ่อนหรือว่าของตกแต่งที่เป็นหินธรรมชาติคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งใช้น้ำส้มสายชูตามคำแนะนำในอินเทอร์เน็ตนะต้องให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหินแกรนิตค่ะคุณผู้ฟังหินแกรนิตมันมีความทนทานกว่าหินอ่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมาะกับน้ำส้มสายชูเสมอไปนะคะโดยเฉพาะพื้นผิวที่มีการเคลือบหรือว่าซีลเอาไว้การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นกรดบ่อยๆก็อาจจะกระทบกับชั้นเคลือบหรือว่าชั้นป้องกันของพื้นผิวได้เช่นกันดังนั้นถ้าเป็นเคาน์เตอร์หินในครัววิธีการปลอดภัยที่สุดเลยก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผู้ผลิตเนี่ยระบุว่าสามารถใช้กับวัสดุนั้นได้ค่ะถัดมาเลยคุณผู้ฟังอีกหนึ่งพื้นผิวเลยก็คือพื้นไม้หรือว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้ค่ะไม้เองก็เป็นวัสดุที่ต้องการการดูแลค่อนข้างที่จะละเอียดนะเพราะว่าพื้นผิวไม้ก็จะมีสารเคลือบหรือว่าการป้องกันเอาไว้บางคนก็อาจจะนำน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำแล้วใช้ถูพื้นไม้เพราะว่าคิดว่าอะไรคิดว่ามันช่วยฆ่าเชื้อหรือว่าทำความสะอาดได้ดีนั่นเองแต่ถ้าใช้ไม่เหมาะสมก็แต่ถ้าใช้ไม่เหมาะสมหรือว่าใช้ในปริมาณที่เข้มข้นเกินไปอาจจะส่งผลต่อสารเคลือบผิวของไม้ได้เช่นกันและนอกจากเรื่องของน้ำส้มสายชูแล้วค่ะการใช้น้ำมากเกินไปกับพื้นไม้มันไม่ใช่เรื่องดีด้วยเพราะว่าความชื้นเนี่ยอาจจะทำให้ไม้บวมไม้โก่งหรือว่าเกิดความเสียหายได้ค่ะดังนั้นนะคุณผู้ฟังพื้นไม้ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับไม้โดยเฉพาะแล้วก็ใช้ในปริมาณที่พอดีแล้วก็พอเหมาะเท่านั้นค่ะอีกสิ่งหนึ่งคุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะไม่ทันคิดนั่นก็คือเรื่องของหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทุกวันนี้ค่ะเราใช้มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์กันแทบทุกวันเลยเวลาหน้าจอมีคราบมันหลายคนคิดว่าการเอาน้ำส้มสายชูผสมน้ำแล้วใช้ผ้าเช็ดเนี่ยน่าจะสะอาดแต่ว่าหน้าจอจำนวนมากมันมีชั้นเคลือบพิเศษอยู่บนพื้นผิวนะถ้าเราใช้สารทำความสะอาดที่มันไม่เหมาะสมโดยเฉพาะใช้เป็นประจำก็อาจจะทำให้ชั้นเคลือบเหล่านั้นนะมันเสื่อมสภาพได้ค่ะดังนั้นนะคุณผู้ฟังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ควรที่จะต้องทำความสะอาดตามคำแนะนำของผู้ผลิตค่ะแล้วก็ไม่ควรคิดว่าของที่กินได้ก็ต้องปลอดภัยทุกพื้นผิวเพราะคำว่าปลอดภัยสำหรับการรับประทานกับปลอดภัยสำหรับวัสดุทุกชนิดมันเป็นคนละเรื่องกันค่ะมาถึงอีกเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงนั่นก็คือเรื่องของเครื่องประดับละกันค่ะ โดยเฉพาะเครื่องประดับที่มีวัสดุไวต่อกรดเช่นอะไรบ้างไข่มุกละกันไข่มุกเป็นวัสดุที่ค่อนข้างบอบบางคุณผู้ฟังไม่ควรนำไปสัมผัสกับสารที่มีความเป็นกรดเลยเพราะว่าอาจจะทำให้พื้นผิวและไข่มุกเนี่ยเสียหายความเงางามลดลงหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวได้เลยถ้าเครื่องประดับมีราคาหรือว่าเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจของเราเนี่ยบอกคุณผู้ฟังเลยว่าอย่าทดลองด้วยการใช้น้ำส้มสายชูทำความสะอาดเพียงเพราะเห็นว่ามีคนแนะนำในคลิปออนไลน์ทางที่ดีเลยควรที่จะต้องดูคำแนะนำของผู้ผลิตค่ะหรือว่าให้ร้านที่เชี่ยวชาญช่วยทำความสะอาดจะดีกว่าอีกส่วนหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของยาแนวแล้วก็วัสดุที่มีส่วนประกอบของซีเมนต์บางบ้านเนี่ยอาจจะใช้น้ำส้มสายชูจัดการคราบในห้องน้ำเพราะว่าเห็นว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของคราบตะกอนต่างๆตรงนี้ต้องแยกให้ออกนะคุณผู้ฟังน้ำส้มสายชูเนี่ยอาจจะช่วยจัดการเรื่องของคราบบางชนิดได้จริงแต่ถ้าพื้นผิวหรือยาแนวนั้นไม่เหมาะกับกรดการใช้ซ้ำๆหรือว่าปล่อยให้น้ำส้มสายชูสัมผัสกับพื้นผิวนานเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้วัสดุเสื่อมสภาพได้ดังนั้นอย่าใช้หลักว่ายิ่งเข้มข้นยิ่งสะอาดมันใช้ไม่ได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าการทำความสะอาดที่ดีเนี่ยไม่ใช่การใช้สารเคมีหรือว่าการใช้สารอะไรที่แรงที่สุดแต่คือการเลือกสารให้เหมาะกับคราบแล้วก็ความเหมาะกับพื้นผิวต่างๆและที่สำคัญมากๆเลยที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้ก็คือน้ำส้มสายชูนะคุณผู้ฟังห้ามนำไปผสมกับน้ำยาฟอกขาวหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคลอรีนนะเพราะว่าการผสมสารเหล่านี้อาจจะทำให้เกิดก๊าซคลอรีนซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเราบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าถ้าเราเอาน้ำยาหลายชนิดมาผสมกันก็น่าจะทำให้ความสะอาดเนี่ยมันแรงขึ้นไปอีกแต่จริงๆแล้วแรงขึ้นไม่ได้แปลว่าปลอดภัยขึ้นนะสารทำความสะอาดแต่ละชนิดเขามีส่วนประกอบทางเคมีที่มันแตกต่างกันค่ะการนำมาผสมกันโดยไม่รู้ว่ามีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะการทำความสะอาดในพื้นที่ปิดเช่นห้องน้ำห้องครัวหรือว่าห้องที่มีอากาศถ่ายเทมไม่สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นหลักง่ายๆก็คือถ้าไม่รู้ว่าเอา2 อย่างมาผสมกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่าผสมดีกว่าค่ะกลับมาที่น้ำส้มสายชูกันอีกครั้งหนึ่งที่ฝนเล่าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าน้ำส้มสายชูเป็นของไม่ดีนะคะคุณผู้ฟังน้ำส้มสายชูเขาก็ยังมีประโยชน์มากๆเลยแต่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำความสะอาดพื้นผิวบางชนิดได้แต่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือจากเดิมที่คิดว่าน้ำส้มสายชูเป็นของธรรมชาติใช้ได้ทุกอย่างให้คุณผู้ฟังเปลี่ยนความคิดใหม่เป็นน้ำส้มสายชูเขามีคุณสมบัติเป็นกรดจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับงานแล้วกันแค่นี้คุณผู้ฟังก็จะสามารถช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงที่จะทำให้ของใช้ในบ้านเนี่ยมันเสียหายได้แล้วค่ะและเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าหลายครั้งความรู้จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลมีเดียแม้จะดูเป็นเคล็ดลับง่ายๆแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมาะกับทุกอย่างแล้วก็เหมาะกับทุกบ้านหรือว่าทุกวัสดุด้วยก่อนจะลองทำอะไรคุณผู้ฟังเราอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ผลิตหรือว่าแหล่งข้อมูลที่เขาน่าเชื่อถือโดยเฉพาะของที่มีราคาแพงไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์หินพื้นไม้หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องประดับต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเราใช้ผิดแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยบางอย่างอาจจะแก้ไขได้ยากหรือว่ามีค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูงกว่าค่าน้ำยาทำความสะอาดซะอีกค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังถ้าวันนี้ที่บ้านมีน้ำส้มสายชูอยู่ลองหยิบขึ้นมาดูนะคะใช้ปรุงอาหารได้ตามปกติแต่ถ้าจะนำมาใช้ทำความสะอาดอะไรก็ตามอย่าเพิ่งเทหรือว่าฉีดลงไปทันทีให้คุณผู้ฟังลองถามตัวเองกันก่อนว่าพื้นผิวนี้คืออะไรทนกรดหรือเปล่าผู้ผลิตแนะนำให้ทำความสะอาดยังไงแต่ถ้าไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุนั้นโดยตรงจะปลอดภัยกว่าค่ะเพราะว่าการดูแลบ้านที่ดีไม่ใช่แค่ทำให้บ้านสะอาดแต่ต้องสะอาดอย่างถูกวิธีแล้วก็ไม่ทำให้สิ่งของที่เรารักเนี่ยเสียหายไปพร้อมกันด้วย ของใกล้ตัวบางอย่างมีประโยชน์มากค่ะคุณผู้ฟังแต่สิ่งสำคัญของเราก็คือต้องรู้ว่าใช้กับอะไรได้และอะไรที่เราควรที่จะเลี่ยงน้ำส้มสายชูก็เช่นกันใช้ถูกที่ก็เป็นตัวช่วยค่ะแต่ถ้าใช้ผิดก็อาจจะกลายเป็นตัวทำลายได้เช่นกันนี่ก็เป็นอีกเรื่องเล็กๆในบ้านที่รู้ไว้ก่อนก็จะช่วยที่จะช่วยให้เราทั้งประหยัดเงินแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่ไม่จำเป็นได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของน้ำส้มสายชูที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในใส่ใจชีวิตในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าจะพาไปใส่ใจกับเรื่องอะไรกันอีกเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
1: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
2: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
1: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
3: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
4: สวัสดีค่ะ
3: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
4: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
3: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
4: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
3: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
4: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
6: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
5: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
6: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
12: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
13: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตในช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะฝนมีเรื่องราวที่อยากจะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจกันในหลายๆประเด็นเลยค่ะประเด็นที่น่าสนใจในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะหากใครที่มีความรู้สึกว่าตัวเองอยากใช้ชีวิตอยู่แต่บนเตียงค่ะไม่อยากขยับร่างกายไปไหนเลยและรู้สึกสิ้นหวังไม่มีเรี่ยวแรงอยากจะทานแต่ของหวานและมีแนวโน้มว่าอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่แตกต่างจากโรคซึมเศร้าแบบปกติหรือเป็นโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกติหรือที่เรียกว่า atypical depression คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเมื่อปี1994ได้มีการระบุถึงเกณฑ์การวินิจฉัย จำเพาะสำหรับโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกติค่ะหลังจากที่มีคนสังเกตเห็นถึงความแตกต่างของอาการซึมเศร้าชนิดนี้ว่ามีลักษณะจำเพาะตั้งแต่ปี1953ค่ะโดยได้ระบุไว้ในคู่มือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชที่เป็นมาตรฐานฉบับที่4โรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามปกติหรือ critical depression ค่ะหรือว่าโรคซึมเศร้านอกแบบจะมีอาการแตกต่างจากซึมเศร้าแบบปกติโดยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกติก็จะมีอาการหลายๆอาการที่ต้องสังเกตกันเลยค่ะอันดับแรกเลยก็คือจะรู้สึกว่าไร้เรี่ยวแรงหมดแรงตื่นช้ากว่าปกติค่ะรู้สึกไม่อยากจะตื่นเลยทานอาหารก็มากกว่าปกติน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยแล้วก็มักรู้สึกผิดโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะอารมณ์ก็จะแย่ตั้งแต่เช้าเลยรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็ไม่อยากเคลื่อนไหวหรือว่าขยับร่างกายนอนแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้ค่ะแล้วมันแตกต่างจากโรคซึมเศร้าทั่วไปยังไงบ้างความแตกต่างของโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกตินะคุณผู้ฟังเมื่อเทียบกับโรคซึมเศร้าแบบปกติที่เกิดขึ้นอาการของโรคซึมเศร้าแบบปกตินั่นก็คือมักจะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกนอนไม่หลับเต็มที่อาจรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็มักตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดค่ะมีอาการซึมหดหู่ไม่อยากไปทำงานหรือว่าไม่อยากไปเรียนค่ะไม่อยากทานอาหารทำให้น้ำหนักลดลงเรื่อยจะไม่รู้สึกสดใสตลอดทั้งวันเลยแล้วก็โทษตัวเองอยู่บ่อยๆตลอดเวลาค่ะช่วงเย็นถึงกลางคืนความรู้สึกเศร้าก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอาการนอนไม่หลับด้วยสำหรับรูปแบบของโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบค่ะอาการในช่วงเช้าหลังตื่นนอนจะลุกจากเตียงไม่ได้หรือว่ายากลำบากเหลือเกินเพราะว่ารู้สึกง่วงนอนมากๆค่ะอยากใช้ชีวิตอยู่แต่บนเตียงทั้งวันรู้สึกแขนขาหนักจนขยับตัวได้ลำบากค่ะอารมณ์จะแปรปรวนหงุดหงิดง่ายแล้วก็อ่อนไหวง่ายชอบโยนความผิดให้คนอื่นมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆเอาแน่เอานอนไม่ได้ค่ะแล้วก็มีความอยากทานอาหารเพิ่มมากขึ้นจนทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยทานแต่ของหวานอยู่ตลอดเวลาช่วงเย็นถึงกลางคืนก็จะรู้สึกเศร้าเพิ่มขึ้นค่ะและนอกจากนี้คุณผู้ฟังสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกตินะก็มักจะมีอาการป่วยทางจิตเวชชนิดอื่นๆร่วมด้วยค่ะซึ่งอาการป่วยแต่ละอย่างก็มักจะสัมพันธ์กันโดยมักจะมีอาการตื่นตระหนกหรือว่าเป็นโรคกลัวร่วมด้วยคือจะมีความรู้สึกวิตกจริตเช่นโรคกลัวแบบเฉพาะเจาะจงโรคกลัวสังคมหรือว่าเป็นโรคกลัวที่โล่งแจ้งค่ะซึ่งโรคซึมเศร้าแบบปกติก็จะมีอาการรู้สึกเศร้าเกือบทั้งวันเลยรู้สึกไม่มีความสุขไม่มีความสนุกในชีวิตนานติดต่อกันอย่างน้อย2สัปดาห์รู้สึกนอนไม่หลับไม่มีสมาธิมีความรู้สึกอยากตายขึ้นมาบ่อยๆและมักจะมีอาการเบื่ออาหารอย่างมากเลยจนน้ำหนักลดลงอย่างน้อย 5% ของน้ำหนักตัวใน1เดือนค่ะและสำหรับโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามปกตินะคะก็จะมีการใช้สารสื่อประสาทที่ทำงานผิดปกติด้วยในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบปกติก็จะมีสารเซโรโทนินค่ะที่เป็นสารสื่อประสาทน้อยกว่าคนปกติแต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกติเนี่ยก็จะมีสารเซโรโทนินสูงกว่าคนปกติจึงส่งผลให้มีอาการตื่นตระหนกตกใจได้ง่ายค่ะการทำงานของสมองที่ผิดปกติด้วยไฮโปทาลามัสเป็นสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์และจิตใจสมองส่วนนี้คุณผู้ฟังผู้ป่วยโรคซึมเศร้าก็จะมีการทำงานที่บกพร่องหรือว่าผิดปกติค่ะอะมิกดาลาเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆด้วยรวมถึงความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆในผู้ป่วยซึมเศร้าสมองส่วนนี้ก็จะมีการทำงานมากขึ้นค่ะถัดมาเรื่องของฮิปโปแคมปัสค่ะสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบความจำและพฤติกรรมต่างๆเป็นสมองส่วนที่สำคัญเลยมีบทบาทอย่างมากในเรื่องของความทรงจำระยะยาวรวมถึงการทำงานสัมพันธ์กับอะมิกดาลาในการเก็บความทรงจำที่มีอารมณ์ร่วมด้วยค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสมองส่วนนี้ก็จะมีขนาดเล็กลงด้วยผู้ป่วยจึงมีอาการหลงๆลืมๆคล้ายกับสมองเสื่อมได้ค่ะถัดมาก็คือเปลือกสมองบริเวณกลีบหน้าผากส่วนหน้าค่ะมีความสำคัญในการช่วยวางแผนนะตัดสินใจยับยั้งชั่งใจการแสดงออกของบุคลิกภาพการแสดงออกทางสังคมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสมองส่วนนี้ก็จะทำงานลดลงด้วยค่ะนอกจากนี้คุณผู้ฟังสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามปกตินั่นก็คือความเครียดที่เกิดในครอบครัวนั่นเองค่ะ การใช้ความรุนแรงในครอบครัวก็อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าแบบที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกติมักจะมีปัญหาเรื่องของการไม่ได้รับความรักที่เพียงพอจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตอนเด็กๆโดนกระทำความรุนแรงค่ะถัดมาก็คือเรื่องของความเครียดในชีวิตประจำวันค่ะทั้งจากสภาพแวดล้อมของสังคมสภาพแวดล้อมจากการทำงานหรือความเร่งรีบในการเดินทางค่ะความต้องการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างหรือว่าสังคมด้วยรวมถึงการได้รับข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมากเกินไปค่ะจนเริ่มเกิดเป็นความเครียดสะสมก็สามารถนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกติได้เหมือนกันและสำหรับแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกตินะคุณผู้ฟังก็จะมีวิธีคล้ายกับการรักษาโรคซึมเศร้าแบบปกติแหละค่ะคือควรเริ่มต้นด้วยการไปพูดคุยกับจิตแพทย์เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจประเมินอาการต่างๆแล้วก็เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าๆแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าในช่วงเช้าๆแบบนี้ต้องแยกแยะให้ออกคุณผู้ฟังบางท่านก็อาจจะยังมีความสุขกับการได้หลับได้นอนอยู่บนที่นอนค่ะอาจจะไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยให้ทุกท่านลองสังเกตพฤติกรรมของตัวเองค่ะว่าเราเนี่ยอยากใช้ชีวิตอยู่บนเตียงหรือเปล่าก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องของการอยากใช้ชีวิตอยู่บนเตียงเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าแบบไม่ปกตินำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ของรายการใส่ใจชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงหน้าฝนมีเรื่องราวที่อยากจะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรพักกันครู่เดียวค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
1: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
2: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลนะที่รักสติจ้ะสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
3: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
3: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาววัยมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
3: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
4: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างชาญฉลาดต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
3: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
6: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
7: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
10: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
11: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะสุขภาพกายดีแล้วนะสุขภาพใจก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเคยไหมคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยบางวันเรารู้สึกว่าเราเครียด

0: ที่เราชอบเลยเช่นการฟังเพลงอ่านหนังสือหรือว่าการปลูกต้นไม้ช้อปปิ้งก็ถือเป็นสิ่งที่ทำแบบที่เราชอบนะคะลองหาเวลาสัก10ถึง15นาทีคุณผู้ฟังทบทวนตัวเองแล้วก็หาความสุขเล็กๆในชีวิตกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันหยุดสบายๆแบบนี้ฝนมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกรุงเทพของเราค่ะกรุงเทพเป็นเมืองแห่งไลฟ์สไตล์สุดปังเลยคุณฟังติดอันดับ2เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกปี2025ค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยในกรุงเทพมหานครคว้าอันดับ2เมืองที่ดีที่สุดปี2025จากไทม์เอาท์ด้วยเรื่องของวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ความสุขค่ะซึ่งทางท่านผู้ว่าชัดชาติก็มีซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของเมืองที่ครบเครื่องทั้งเรื่องการกินเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็ความสุขเนี่ยกรุงเทพถือว่าเป็นคำตอบของใครหลายๆคนเลยค่ะล่าสุดนะคุณผู้ฟังในปี2025นี้กรุงเทพได้รับการจัดสรรอันดับจาก Time Out ค่ะให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดอันดับ2จาก50เมืองทั่วโลกค่ะจากผลสำรวจนักท่องเที่ยวกว่า 20,000 คนทั่วโลกยกให้กรุงเทพมหานครของเราเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารสตรีทฟู้ดรสเด็ดวัฒนธรรมที่ผสมผสานอย่างลงตัวแล้วก็ความสุขของคนเมืองที่สัมผัสได้จริงๆเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างหลงรักนั่นเองค่ะท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ได้มีการเปิดเผยกับ Time Out ค่ะว่ากรุงเทพมหานครหลังโควิดเนี่ยคือเมืองที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะผู้คนออกมาใช้ชีวิตกันอย่างเต็มที่เลยแล้วก็หน้าที่ของท่านผู้ว่าก็คือการทำให้ทุกคนในเมืองเนี่ยมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่คือบ้านที่อบอุ่นปลอดภัยไม่แปลกใจเลยคุณฟังว่าทำไมกรุงเทพถึงได้คะแนนสูงในเรื่องของความน่าอยู่ค่ะเพราะว่านอกจากความสนุกแบบเมืองใหญ่แล้วก็ยังมีความเป็นชุมชนที่อบอุ่นซ่อนอยู่ด้วยค่ะมีไลฟ์สไตล์กรุงเทพที่ไม่เหมือนใครค่ะเพราะว่าการจัดอันดับครั้งนี้จะเน้นเรื่องของอาหารที่ขึ้นชื่อด้วยนั่นก็คือผัดไทยต้มยำหรือว่าข้าวเหนียวมะม่วงที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยค่ะไนท์ไลฟ์ชีวิตกลางคืนที่คึกคักด้วยเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็มีความคุ้มค่าที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าใช้ได้เต็มที่ค่ะแถมยังมีเรื่องของความยั่งยืนเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญด้วยซึ่งท่านผู้ว่าชัดชาติก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมด้วยปรับปรุงทางเท้าให้เดินสะดวกปลอดภัยแล้วก็มีการเพิ่มจุดให้เช่าจักรยานในย่านสำคัญด้วยช่วยให้ชีวิตประจำวันเนี่ยง่ายขึ้นลดมลพิษด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วในอนาคตของกรุงเทพมหานครที่น่าจับตานั่นก็คือเรื่องของโจทย์ใหญ่ที่ท่านผู้ว่านะคะได้มุ่งแก้ปัญหานั่นก็คือเรื่องของอาการรถติดซึ่งเป็นตัวการกระทบทางเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตด้วยแต่ด้วยแผนพัฒนาขนส่งและการจัดการเมืองอย่างยั่งยืนกรุงเทพกำลังจะก้าวไปสู่การเป็นเมืองต้นแบบที่ทั้งน่าอยู่ค่ะแล้วก็น่าเที่ยวแบบสุดๆเลยความเชื่อใจจากประชาชนนั่นก็คือพลังสำคัญเลยถ้าเราทุกคนร่วมมือกันนะคะคุณผู้ฟังกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราก็จะเป็นเมืองในฝันของทุกคนได้แน่นอนค่ะจากอันดับ2ของโลกในปี2025กรุงเทพมหานครไม่หยุดแค่นี้แน่ๆค่ะก็ยังมุ่งหน้าสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของโลกที่ครองใจทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายกินสายชิลหรือว่าสายสำรวจวัฒนธรรมกรุงเทพเนี่ยมีครบจบในเมืองเดียวเลยก็นำมาฝากคุณผู้ฟังการเกี่ยวกับรางวัลการคว้าอันดับ2เมืองที่น่าอยู่2025จาก Time Out ด้วยเรื่องของวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ความสุขนั่นเองค่ะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งเรื่องสุขใจสุขกายไปพร้อมๆกันกับเรื่องราวดีๆในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือสาระดีๆจากรายการใส่ใจชีวิตนะที่เราอยากจะส่งต่อให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก่อนจากกันในวันนี้คุณผู้ฟังก็อยากจะฝากข้อคิดเอาไว้ในการใส่ใจชีวิตซึ่งมันก็คือของขวัญที่ดีที่สุดที่เรามอบให้กับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของรายการใส่ใจชีวิตในวันนี้ค่ะรายการในวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการใส่ใจชีวิตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ฝนพร้อมทีมงานขออนุญาตลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านจริงๆสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช้าวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงสนามบินเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ในช่วงเช้าโดยมีนายชุมพิชเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซจำนวน400ชุดสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พื้นที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอโดยในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์รับมวลน้ำจากอำเภอลาดยาวทำให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดภัยในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพชรไทยเกิดชั่วสวทนครสวรรค์รายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
6: นายกาศพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุถูกเบียดและเสียดสีขณะรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเป็นเวลานานส่งผลให้ชนวนหุ้มสายไฟด้านนอกชำรุดและเกิดความร้อนสะสมจนลัดวงจรซึ่งผู้รับสัมปทานได้ซ่อมแซมและเปิดให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นรฟม.ได้กำชับผู้รับสัมปทานตรวจเช็คสภาพสายไฟฟ้าตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินรวมถึงขยายผลสั่งการให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเข้า ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกนพศรแก้วคำรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้า2นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและข้อเสนอเชิงนโยบายปรับการทำงานยืดหยุ่นมุ่งผลสัมฤทธิ์
7: นายวิทวัฒน์ปัญจมวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยกล่าวว่าการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากนี้จะเดินหน้าภายใต้2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการนำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับที่1ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีข้อเสนอสำคัญ6ด้านครอบคลุมการปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนรู้การพัฒนาครูการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนการยกระดับมาตรฐานการวัดผลและภาพลักษณ์อาชีวศึกษาการนำปัญญาประดิษฐ์และระบบข้อมูลมาใช้ตลอดจนการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคนโดยให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเองและจัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนพร้อมเน้นย้ำการบริหารองค์กรให้มีความยืดหยุ่นเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นมุ่งผลสัมฤทธิ์และสื่อสารอย่างชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ครับ3ตุลาคม2569แรม7ค่ําเดือน10ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819-891 GHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยรวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fanpage ตอนนี้เพจข่าวยามเช้าไลฟ์สดให้ได้รับชมกันแล้วเข้ามาติดตามพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอกกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็ทางทีมงาน New Media พี่ฟิลพี่บดพี่แดนครับ
0: ค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็บอกกันด้วยว่าตอนนี้แต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีการอัปเดตสภาพอากาศกันนะคะน้ำท่วมเป็นยังไงฝนตกเป็นยังไงนะคะสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะเข้ามารายงานตัวเช็คอินกันด้วยนะ
1: ครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีพี่นิคมนะครับพี่สมพรพี่รจนานะครับพี่เจษฎาพงศ
0: ์
1: นะครับพี่วรรณชัยนะครับเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับ
0: พี่รจนาบอกว่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณมากครับ
0: กำลังใจของพวกเราเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ในยามเช้าแบบนี้
0: ไม่เป็นการปลุกพวกเราหน่อย
1: ใช่ไม่เราก็ต้องปลุกคุณฟัง
0: เราฟังเรา
1: ด
0: ้วยใช่ถึงแม้ว่าสภาพอากาศในตอนนี้จะทำให้เราอ่อมก็ตาม
1: เราหันไป
0: คุณหันไปสิคุณหันไปไม่เจออะไรเลยเพราะว่าเป็นไอน้ำเกาะหน้าต่างแล้วเต็มไปหมดเพราะว่าอากาศไงคะ
1: ใช่
0: ข้างนอกก็เป็นชื้นๆเนาะข้างในก็เย็นมาอัปเดตสภาพอากาศกันหน่อยละกันเพราะว่ามีการอัปเดตหรือว่ามีการคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าจนถึงวันที่8ตุลาคมเลยนะคะ8ตุลาคมมันเกิดดิฉันเอง
1: เอ้าเหรอโอ๊ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าแต่อีกตั้ง1อาทิตย์นะเดี๋ยวรออีกนิดนึง
0: อ่ะนะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้แล้วกันนะคะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนที่ประเทศไทยนั่นแหละอ่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่7ประเทศไทยตอนบนก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีการส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลผลกระทบที่จะมีนั่นก็คือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคใต้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนช่วงวันที่8ตุลาคมนะคะประเทศไทยตอนบนก็ฝนเริ่มลดลงละนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะคะส่วนในช่วงวันที่2ถึง8ตุลาคมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงด้วยและถ้าจะสังเกตดูเนี่ยเวลาที่เราพูดในเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือว่าข้อมูลฝนฟ้าเนี่ยเราก็จะรวบรวมมาให้เพราะจริงๆก็เป็นดำริของท่านนายกด้วยนะคะที่บอกว่าเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือว่าฝนฟ้าเนี่ยก็ให้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆจะได้หลบฝนหลบฟ้ากันได้ง่ายเนาะนะคะ
1: ตกแค่ไหนอะไรยังไง
0: ตกพื้นที่ไหนบ้างนะคะมีอัปเดตไห
1: ม
0: มีอัปเดตอีกไห
1: ม
0: ม
1: ีรายวันนิดนึงนะครับรายวันเนี่ยก็คือในรายภาคเนี่ยภาคเหนือเนี่ยวันนี้ฝน 20% นะแล้วก็แต่ก็มีฝนอยู่นะครับภาคอีสานฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งฝน 30% ภาคกลางฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งฝน 40% นะครับภาคตะวันออก 40% เหมือนกันฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเช่นเดียวกับกทม.ปริมณฑลวันนี้ 40% ใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ 40% เหมือนกันส่วนอันดามันวันนี้เยอะหน่อย 60% ของพื้นที่นะ
0: ก็เรียกได้ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะคะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเรียกได้ว่าทั่วประเทศเลยนะแต่ว่ามากน้อยแตกต่างกันออกไปเนาะนะคะ
1: ครับผมอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของภัยต่างๆเนี่ยอย่างช่วงนี้เองเนี่ยน้ำท่วมหลายพื้นที่เนอะแม้ว่าอย่างของกรุงเทพมหานครเองในโซนของคลองจันทร์โซนบางกะปินะครับเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยยังคงต้องจับตากันอยู่ในส่วนของภาคอื่นๆเหมือนกันน
0: ะ
1: ราชบุรีนี่ก็ช่วงนี้ท่วมหนักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่เลยซึ่งส่วนหนึ่งที่เขาพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้คือการเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เร่งฟื้นฟูในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเองท่านก็บอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศในช่วงนี้เนาะแนวโน้มฝน เนี่ยในภาคกลางกับกทมเนี่ยจะลดลงทำให้สถานการณ์บางพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำสะสมเนอะแล้วก็น้ำในลำน้ำต่างๆส่วนภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นนะเหมือนที่เราบอกเนี่ยอันดามันฝน 60% วันนี้เนอะแล้วก็กำชับให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมเชิงรุกนะครับแล้วก็โดยใช้ข้อมูลจากที่เขามีการคาดการณ์ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเอาไว้เนอะมาเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ท่านนายกเองก็มีการสั่งการสำหรับพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมอยู่นะตรึงกำลังช่วยประชาชนเร่งสูบระบายน้ำซะส่วนจังหวัดที่เริ่มคลี่คลายเนี่ยก็เข้าสู่การฟื้นฟูทำการบิ๊กคลีนนิ่งกันไปซ่อมแซมถนนสะพานระบบไฟฟ้ากันไปนอกจากนี้เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยท่านนายกก็มีการกำชับสื่อสารให้ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขามีการทำประกันภัยพิบัติให้นะครับซึ่งแต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิดคือมันเริ่ม1ตุลาคมแต่ถ้ากรณีเกิดภัยพิบัติก่อนหน้านั้นก็คือก่อน1ตุลาคม69ให้ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์เดิมส่วนเหตุภัยที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปจะเข้าสู่แนวทางการช่วยเหลือภายใต้ระบบประกันภัยพิบัตินะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทางปภ.เขาพร้อมที่จะขับเคลื่อนในการที่จะให้ทางทั้งจังหวัดเองศูนย์ปภ.เขตเองหน่วยงานต่างๆเองติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝนจะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ในระยะต่อไปอย่างที่บอกไปก็เตรียมพร้อมกันนะครับทีนี้ในส่วนของ
0: นโยบาย
1: ระบบประกันภัยพิบัติ
0: มาดูกันบ้างดีกว่านะคะว่านโยบายประกันภัยพิบัตินี่คืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ต่อเนื่องจากที่น้องต้นพูดเมื่อสักครู่นี้เลยเมื่อมีภัยพิบัติหรือว่าพิบัติภัยเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยของเราเอาจริงเขาก็มีงบประมาณที่จะมาเยียวยาในส่วนนี้มาดูกันค่ะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีมติเห็นชอบกันแล้วนะคะในการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศคือพูดง่ายๆว่าณตอนนี้นะจะมีการเขาเรียกว่ายกระดับการดูแลประชาชนเยียวยาหลังภัยนะคะสู่บริหารการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยนะภัยพิบัติทั้งหมด3ประเภทประเภทที่1ก็คือน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวโดยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ก็คือ1ปีจะมีการต่อประกันภัยทุกปีทีนี้มาดูกรมธรรม์กันบ้างค่ะรายละเอียดมีแบบนี้นะมี2อย่างก็คือ1คุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเลย 100,000 บาทอันนี้สูงสุดนะแต่ว่าต้องไปดูอีกทีนึงนะว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเข้าหลักเกณฑ์อะไรนะคะ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งกรณีอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทกรณีวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 ส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็กรณีแผ่นดินไหวเนี่ยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็กรณีมีภัยน้ำล้อมด้วยนะถ้าเกิดว่าถูกอาศัยที่อยู่อาศัยเนี่ยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วัน
1: ร
0: ับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนมาดูอันที่2คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าการดำเนินโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้นนะแต่ว่าทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องของการจัดการภัยพิบัติของประเทศจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่การตรวจสอบแล้วก็รับค่าสินไหมทดแทนได
1: ้
0: ตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละให้มาศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดเลยเพื่อที่จะไปบอกผู้คนในชุมชนนะคะบอกประชาชนของตัวเองได้ว่าเออมันมีวิธีการทำยังไงจะต้องทำอะไรบ้างนำไปชี้แจงสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาบ้าน
1: ๆ
0: ภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายทั่วถึงเพื่อให้ทุกครัวเรือนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ประโยชน์ของโครงการนี้ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองน้องต้นจริงๆแล้วเรื่องหลายๆคนเนี่ยก็มีข้อสงสัยเออทำไมราชการทำไมต้องใช้ภาษาราชการบางทีมันเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าระเบียบต่างๆด้วยนะคะ
1: ความถูกต้องด้วยอะไรด้วยนะ
0: แต่ว่าถ้าในเรื่องของการสื่อสารแค่ให้รับรู้สร้างความเข้าใจเราย่อยให้ได้อยู่แล้วมาฟังรายการเราคนก็เข้าใจเยอะนะคุณดูจากคอมเมนต์สิไม่เราอ่านผิดอ่านถูกจริงๆนะ เขามอนิเตอร์ให้เราหมดเลยน่ารักมากนะคะขอบคุณมากเลย
1: กับทุกท่านนะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องอันนั้นเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
0: ฉันจิบน้ำนิดนึง
1: ได้อ่ะอีกอันนึงอ่ะระหว่างจิบน้ำอีกอันนึงก็คือสำหรับใครที่น้ำท่วมในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมซึ่งเกิดเหตุน้ำท่วมในช่วง15พฤษภาถึง30กันยายน69สามารถขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรณีที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะได้แล้วซึ่งปภ.เขาเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมสะดวกเลยผ่านแอปทางรัฐนะเปิดไปตั้งแต่เมื่อวาน 8 โมงเช้าครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดรวมถึงกทม.โดยสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยในช่วง15พฤษภาถึง30กันยายน69นะครับสามารถเข้าแอปทางรัฐเนอะเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีเหมือนระบบยื่นคำร้องเข้าไปได้เลยสามารถเข้าไปยื่นคำร้องได้เลยนะครับในกรณีที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้4กรณีนะครับก็คือ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนพูดง่ายออกไปไหนไม่ได้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติตั้งแต่อาจติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปและ4คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในอาคารสูงน้ำท่วมไม่ถึงแหละแต่ว่าส่งผลกระทบก็คือน้ำท่วมไม่ถึงแต่ถูกล้อมออกไปไหนไม่ได้อยู่ดีติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปถ้าเข้าข่าย4กรณีนี้สามารถยื่นได้โดยครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร65จังหวัดเดี๋ยวไล่ให้ฟังเลยจริงๆก็เกือบทั้งประเทศ
0: เกือบทั้งประเทศนะ
1: แต่ว่าเป็น65จังหวัดนี้กระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีและอุบลราชธานีรวมถึงกทม.นะครับซึ่ง65จังหวัดและกทม.ที่บอกไปเมื่อสักครู่เมื่อกี้เรียงตามตัวอักษรเลยนะสามารถยื่นเรื่องได้ผ่านแอปทางรัฐหรือถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่สะดวกในการใช้สมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันท่านไปยื่นเรื่องกับคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตกทม.ได้นะครับโดยผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคือสมมติอ่ะท่านอยู่จังหวัดนี้สมมตินะท่านอยู่จังหวัดนี้แต่ปรากฏว่าจังหวัดนี้เนี่ยในอำเภอของท่านเขาไม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้การช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่านก็รับไม่ได้นะโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ราคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านนะบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินก็ได้หรือว่าที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆที่ไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามก็สามารถยื่นเรื่องได
0: ้อีกนิดนึงนี่คุณรับได้แล้วนะ65จังหวัดคุณรับได้แล้วนะกอไก่ถึงฮอนองฮูกเลยนะ
1: 65จังหวัดจากประเทศเรามี76จังหวัดกับอีก1กทม.
0: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้แอปทางรัฐผ่านไปแล้วกรุงเทพมหานครคนกรุงเทพมหานครก็สามารถเขาเรียกว่าแจ้งได้ผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟังดูเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการยกระดับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟังดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมโดยจันเชนยชนันวงสวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนั่นเองคือท่านอาจารย์เชนเนี่ยก็นำทีมเลยบอกว่ากรุงเทพมหานครจริงๆเขาก็เปิดตัวทราฟฟิกฟองดูมานานแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆหนึ่งฟีเจอร์นั่นก็คือทราฟฟิกฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมคือมีความร่วมมือกัน5หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอวกลาโหมแรงงานพม.เองหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเขาบอกว่านำร่อง7พื้นที่จังหวัดนะกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็กาญจนบุรีเขาบอกว่าคือหน่วยงานในตอนนี้นะมีความ เขาเรียกว่าบูรณาการกันเพื่อให้ความพร้อมที่จะบริการกับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้
1: อ
0: นซึ่งพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปแจ้งได้ว่าเราจะแจ้งให้มาช่วยซ่
1: อม
0: ช่วยสร้างหรือว่ามีอะไรที่มันจะสู้น้ำท่วมได้บ้างโดยอย่างเช่นกระทรวงแรงงานเนี่ยเปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดก็เข้าไปได้ไปดูว่าจุดตรงที่เราเราอยู่เนี่ยมันจะต้อง
1: มี
0: มาซ่อมแซมได้ไหมแล้วก็ได้จัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยฟรีด้วยนะคะดิฉันเห็นในโซเชียลมีเดียน่ะมีครอบครัวหนึ่งคุณพ่อพยายามจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเองคือก็อันตรายนิดนึงแหละเพราะน้ำยังไม่ลดเท่าไหร่ไฟช็
1: อ
0: ตคุณพ่อก็คือตะโกนเลยบอกว่าให้ลูกสับคัตเอ
1: า
0: ท์แล้วก็อย่าลงมานะ
1: อ
0: ู้แต่คุณลูกก็คือใจเด็ดมากก็คือไปดึงคุณพ่อออกมาเลยต่อจริงๆไม่ควรนะสับคัตเอาท์ก่อนนะคะแล้วค่อยหาผ้าแห้งผ้าอะไร
1: มาช่วยกัน
0: มาช่วยกันเอามาดูทางด้านของกระทรวงพม.กันนะพม.ก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.ลงพื้นที่สำรวจเลยเขาเรียกว่าปูพรมสำรวจเลยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้อย่างเช่นที่น้องต้นบอกถ้าจะเข้าระบบ
1: ไม่ถนัดนะ
0: นู่นนี่นั่นนะแอปพลิเคชันก็ลงไปนะคะหรือว่าจะโทรเข้าไปถามที่พม.1300ก็ได
1: ้
0: เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการมากันหน่อยนะกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าอวนี่ก็จะมีเด็กๆอาชีวะนะเข้ามาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เช็คสภาพยานพาหนะให้กับประชาชนด้วยก็คือนำร่องไปแล้วนะคะ9จังหวัดผ่านสถาบันอาชีวศึกษา28แห่งก็คือนำระบบ Traffic Fondue นี่แหละมาช่วยนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Traffic Fondue ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้โดยค้นหาคำว่า assign นะมีตัว @ ข้างหน้า assign Traffic Fondueเลือกเมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมแล้วก็เลือกประเภทบริการข้างในนะว่าเราจะขอรับบริการอะไรแล้วก็จากนั้นก็รอประสานงานโดยระบบเนี่ยจะจับคู่กับตำแหน่งก็คือมี GPS ด้วยนี่จับคู่เลยว่าเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็มีใบสรุปขอรับการบริการให้ด้วยนะคะทันสมัยมากนะแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้นะ
1: พี่ฟองดูเนี่ยจริงๆหลายหน่วยงานก็เริ่มเอามาใช้กันเยอะแล้ว
0: ก็มีทั้งแอปทางรัฐเนาะย้ำแต่ทางพี่ฟองดูนะคะ
1: นะครับอ่ะไปดูเรื่องของสถานการณ์เล็กๆน้อยๆสักนิดนึงของการเตือนภัยกันสักหน่อยนะครับปภ.เขาเตือน10จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็กทม.มาเพราะว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าเขาติดตามเรื่องของสถานการณ์จากเขื่อนเจ้าพระยาเนอะเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ของจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดเนี่ย3,010ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีน้ำจากลำน้ำสาขาสมทบมาอีกทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาเขาเลยต้องระบายน้ำในอัตรา 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำในระดับนี้เนี่ยจะส่งผลให้พื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนอะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ40เซนถึง70เซนนะโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ริมน้ำของอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรส่วนอ่างทองเนี่ยที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองสิงห์บุรีที่อินบุรีพรมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนชัยนาทที่อำเภอสัพยานะครับแล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำนะครับนอกจากนี้เขามีการประสาน10จังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยแหละอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กทม.ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใครที่มีแพริมน้ำหรือประกอบกิจการริมน้ำริมน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือติดตามระดับน้ำและประกาศถ้าเขาบอกให้ขนย้ายของขึ้นที่สูงก
0: ็
1: ขนย้ายนะขนย้ายที่นี้คือหมายถึงว่าเพิ่มจากระดับเดิมที่มันเคยอยู่นะครับเพิ่มขึ้นมานะถ้าอยากจะแจ้งเหตุก็ปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ถ้าเกิดเขามีการเตือนปักธงแดงอะไรกันแล้วเนี่ยก็ต้องฟังนิดนึงเนาะนะคะดูในโซเชียลก็คือพ่อแก่แม่แก่ไม่ยอมย้ายกันเลย
1: คือเข้าใจว่าทุกท่านรักบ้านนะทุกท่านรักบ้านแล้วก็ห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวพอ ทิ้งของไปหรืออะไรยังไงเนี่ยโจรจะมาไหมอะไรจะมาไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆเราต้องคำนึงถึงชีวิตด้วยเนอะแล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีของหน่วยงานต่างๆด้วยเขาเลยอยากจะให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเก็บของสำคัญและอพยพไปจุดสูงพักพิงก่อนอะไรแบบนี้ครับ
0: เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรานี่มีหลายๆคนเลยนะคะเขาก็ทักทายกันเข้ามานะอย่างเช่นเขาบอกว่าคุณทองพูนบอกว่าผู้เตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ
1: ์ครับ
0: 891 AM นะAM 891ชัดเจนมากนะคะแล้วก็หลายๆที่เลยนะหลายๆพื้นที่ที่เขาบอกมาแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าอยุธยาน้ำขึ้นค่ะขึ้นตลอดเลยอยุธยาเนี่ยก็จะมีโบราณสถานนะคะที่เราก็ควรจะต้องดูแลแล้วก็บูรณะด้วยนะคะ
1: ครับ
0: คุณระวีสุการสวัสดีค่ะ
1: คุ
0: ณ
1: สุ
0: เมธแฟนตัวยงฟังทุกวันขอบคุณค่ะคุณมาลีสวัสดีน้องต้นน้องไอนะคะสัญญาณวิทยุชัดแจ๋วสัญญาณเพจก็ชัดแจ๋วด้วย
1: ขอบคุณครับ
0: เราเนี่ยนะทั้งไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกนะหรือว่าจะเป็นดิจิตอลนะได้หมดเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากนะ
0: คุณประกิตดิฉันขอนิดนึงคุณประกิตน้ำท่วมฝนตกแดดออกไอสวยเสมอ ไม่พูดไม่ได
1: ้เอาเถอะโอเค
0: มาดูอีกข่าวหนึ่ง
1: ในก็พูดถึงเรื่องความสวยความงามแต่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสวยความงามแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องทองนะก็ต้องเป็นของคู่กันเหมือนกันนะครับซึ่งทางธนาคารออมสินเองเขาชวนมาเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งครับบัญชีเดียวเนี่ยได้ทั้งออมทั้งจ่ายสะดวกและรับดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วถ้ายอดเงินฝากเกิน 10,000 บาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ยไปเลย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยซึ่งเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเนอะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำ1บาทนะครับไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดสามารถออมได้ง่ายใช้สะดวกได้ดอกเบี้ยสูงแล้วก็ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะ1บาทก็เปิดบัญชีได้แล้วนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองทางลูกค้าเดิมของออมสินแล้วก็ลูกค้าใหม่เนี่ยสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะว่าธนาคารออมสินเองธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่อยากจะเอ้ยเปิดบัญชีดิจิตอลเซฟวิ่งหน่อยออมเงินกันหน่อยเนอะไม่อยากเก็บเงินสดไว้กับตัวเองอะไรแบบนี้ไปเก็บในบัญชีธนาคารแค่1บาทก็เปิดบัญชีได้นะ
0: เดี๋ยวเราไปพักฟังตีคองร้องข่าวกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราสองคนในข่าวยามเช้าค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยพระราชทานอาหารสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในยามที่ประสบภัยแบบนี้ครับซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและจัดกำลังพลนำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับในพื้นที่ของหมู่บ้านการเคหะร่มเกล้าอาคารที่11ถึง21ที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโดยครับตำรวจตระเวนชายแดนได้ร่วมกับตำรวจน้ำนำเรือครับลำเลียงสิ่งของพระราชทานซึ่งก็ประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จ 1,000 กล่องน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงที่ประสบภัยครับยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีชู3แนวทางขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดย้ำคนสุจริตต้องไม่เสียเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนครับที่ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีโดยครับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศเฉพาะจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อภาครัฐผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและนักลงทุนต่อกติกาของประเทศครับเมื่ออำนาจรัฐนั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็ย่อมที่จะกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถจะซื้อหาได้ด้วยเงินครับแต่ต้องเกิดจากการสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาซึ่งในการปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลนั้นต้องมีหลักที่ชัดเจนครับคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดครับโดยหลักการดังกล่าวนี้นะครับต้องใช้กับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนด้วยครับทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนพร้อมระบุนะครับว่าทั้ง3หลักมีเป้าหมายเดียวกันครับก็คือ Zero Corruption หรือว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันครับและทำให้คนที่สุจริตนั้นไม่เสียเปรียบโดยคนที่ไม่จ่ายเงินสินบนต้องได้รับบริการตามสิทธิ์ธุรกิจที่ไม่ซื้อเส้นสายต้องสามารถจะแข่งขันได้และข้าราชการน้ำดีที่ปฏิเสธคำสั่งมิชอบต้องได้รับความคุ้มครองครับทั้งนี้ครับทางฝากฝั่งของรัฐบาลนั้นก็พร้อมให้ประชาชนติดตามและประเมินผลจากผลงานเลยนะครับว่าโอกาสการทุจริตในระบบราชการนั้นลดลงหรือไม่ส่วนเรื่องการตรวจสอบดำเนินไปได้ดีขึ้นหรือไม่ และเมื่อพยานหลักฐานไปถึงผู้มีอำนาจรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ตรงไปตรงมาหรือไม่พร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความสุจริตเป็นกติกาที่สามารถจะใช้ได้จริงและให้คนที่ทำถูกต้องนั้นมีโอกาสจะก้าวหน้าในประเทศไทยที่จะปลอดการคอร์รัปชันต่อไปนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องการเตรียมรับมือฝนตกหนักในภาคใต้กันบ้างนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนหนักภาคใต้5ตุลาคมนี้หรือว่าวันจันทร์นี้แล้วนะครับคาดจะหนักขึ้น10ถึง12ตุลาคมย้ำต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารยารักษาโรคเน้นศูนย์พักพิงต้องได้มาตรฐานปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็เปิดเผยนะครับว่าในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการหารือถึงสถานการณ์น้ำทั่วประเทศครับว่าตอนนี้ไม่มีฝนมาเติมเป็นจำนวนมากทำให้สถานการณ์นั้นคาดว่าจะดีขึ้นและตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนะครับหรือว่าวันจันทร์นี้นั้นฝนจะก่อตัวมากขึ้นและหนักขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ครับซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอะไรที่ขาดก็ให้เตรียมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอาหารจำเป็นยารักษาโรคและศูนย์พักพิงครับที่เน้นย้ำว่าศูนย์พักพิงนั้นต้องไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนแต่ศูนย์พักพิงนั้นต้องเป็นที่ที่เราขอความร่วมมือให้ประชาชนย้ายออกมาอาศัยเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับซึ่งทางนายกครับได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดใส่ใจในเรื่องของศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานที่ประชาชนนั้นนอนได้ประชาชนต้องมีอาหารการกินมีเครื่องนุ่งห่มที่พร้อมนอนนะครับที่สำคัญที่สุดครับต้องมีห้องน้ำที่สะอาดอันนี้สำคัญเลยครับโดยจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสถานการณ์ยังดูน่าเป็นห่วงครับขึ้นสีแดงสีส้มแต่ทั้งหมดนี้ครับเป็นเพียงการคาดการณ์ซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองแหละครับและจากเรดาร์พยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปเลยครับถึงจังหวัดนราธิวาสทั้งภาคใต้14จังหวัดเลยนะครับมีความหนาแน่นของฝนมากและตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆครับโดยในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนั้นและฝนนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่านี่คือการพยากรณ์ส่วนในส่วนของภาคกลางและภาคเหนือนั้นยังไม่เห็นปริมาณฝนที่มากซึ่งช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ก็ขอให้เป็นไปตามคาดการณ์ครับเพื่อที่การทำกิจกรรมในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศนั้นจะเป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเองแหละครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมครับยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับได้ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมซึ่งเป็นความร่วมมือนะครับจาก5หน่วยงานซึ่งก็มีกระทรวงอว.เองกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงพม.และกระทรวงศึกษาธิการครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครครับซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมซึ่งก็จะเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบครับและรวดเร็วโดยมีการนำร่องในพื้นที่7จังหวัดแล้วนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้นะครับผมแต่ละหน่วยงานก็มีความพร้อมในการให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนครับโดยฝากฝั่งกระทรวงแรงงานครับได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดและมีการจัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีครับส่วนทางด้านกระทรวงพม.ครับได้มีการส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่ในการสำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้ครับและมีการเปิดสายด่วนพม.ครับ1300ย้ำนะครับว่าสายด่วนพม.1300เพื่อจะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการออนไลน์เช่นกันครับส่วนกระทรวงศึกษาธิการครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่พี่น้องประชาชนครับโดยขณะนี้ครับได้เริ่มนำร่องแล้วใน9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งครับซึ่งการนำระบบของ Traffy ฟองดูมาใช้นั้นจะช่วยให้อาชีวศึกษาสามารถจะเข้าถึงจุดเกิดเหตุและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนครับการใช้งาน Traffy ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับท่านค้นหาคำว่าแอสไซนะครับแล้วก็ Traffy ฟองดู TRFFYFONDUE ครับ Traffy ฟองดูเลือกเมนูนะครับซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมจากนั้นพี่น้องประชาชนครับเลือกประเภทการขอรับบริการนะครับการให้บริการพร้อมนะครับระบุรายละเอียดความช่วยเหลือที่ท่านต้องการจากนั้นก็รอการประสานงานครับโดยระบบนั้นจะทำการจับคู่ตำแหน่งกับจุดบริการของหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดครับพร้อมส่งใบสรุปการขอรับบริการและแจ้งเตือนสถานะการทำงานผ่านไลน์ตั้งแต่ที่มีการเริ่มรับเรื่องนัดหมายจนถึงซ่อมแซมเสร็จสิ้นเลยล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับไปดูกันที่พี่น้องกลุ่มเกษตรกรกันบ้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดครับค่อนประเทศครับพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ในปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับว่าขณะนี้ครับด้านพืชนั้นได้รับผลกระทบ54จังหวัดก็กินพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรครับได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 ไร่ซึ่งก็ส่วนใหญ่ครับเป็นนาข้าวโดยมีการสำรวจนะครับพบพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 ไร่และมีการให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาทครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการกำชับทุกหน่วยงานนะครับให้เร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยทางกรมชลประทานก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนบริหารจัดการน้ำครับและมีการเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำมีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืช นะครับก็ได้แก่ข้าวครับไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักก็ไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์นะครับได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรนะครับประมาณ 35,000 รายมีสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวเลยครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจะไปมอบให้กับเกษตรกรในการฟื้นฟูอาชีพหลังจากน้ำลดและสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัตินั้นก็สามารถจะแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยครับส่วนด้านปศุสัตว์และประมงครับก็ไปแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดด้วยครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมและการเฝ้าระวังครับปภ.เตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำอาจจะส่งผลกับพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้มีการแจ้งเตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำหลังจากกรมชลประทานเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้ครับจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ40เซนติเมตรถ ถึง70เซนติเมตรพร้อมกำชับศูนย์ปภเขตให้เตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องจักรกลและรถปฏิบัติการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับโดยได้รับแจ้งจากกรมชลประทานตามหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าวันที่2ตุลาคมครับหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและไปประกอบกับน้ำจากลำน้ำสาขามาสมทบอีกทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นครับจึงจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราตั้งแต่ 2,200 ไปจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยครับซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับมีดังต่อไปนี้ครับพี่น้องประชาชนมีนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทส่วนจังหวัดอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีครับมีอำเภออินบุรีอำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนจังหวัดชัยนาทครับมีอำเภอสัพพยาทั้งนี้ครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงได้มีการประสาน10จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างครับ1อุทัยธานี2ชัยนาท3สิงห์บุรี4อ่างทอง5สุพรรณบุรี6พระนครศรีอยุธยา7ลพบุรี8ปทุมธานี9นนทบุรีและ10สมุทรปราการรวมถึงครับพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำให้มีการเตรียมพร้อมรับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำนั้นติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงครับและดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยสามารถติดตามการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันนะครับไทย Disaster Alert แจ้งเหตุผ่าน LINE ครับปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับและมาปิดท้ายตีโค้งร้องข่าวในวันนี้นอกจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับมารู้จัก World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกผู้ช่วยสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตให้กับคนทั่วโลกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับถ้า IMF คือหมอการเงินที่คอยมาช่วยแก้ปัญหายามเศรษฐกิจป่วยอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินกันนะครับมาคู่กับ IMF เสมอนั้นในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้แล้วนะครับตุลาคมนี้ก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกซึ่ง World Bank Group นี้นะครับก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีครับที่มีสมาชิกมากมายทั่วโลก189ประเทศครับซึ่งก็มีภารกิจหลักในการที่ไม่ใช่แค่การหาเงินเพื่อกำไรแต่ภารกิจคือลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ให้กับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวครับอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินคู่กันเสมอนะครับกับ IMF ในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนนี้แหละครับกลางเดือนนี้แล้วครับก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกซึ่ง World Bank Group ตรงนี้ครับก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีที่มีสมาชิกทั่วโลก189ประเทศครับซึ่งภารกิจหลักนั้นไม่ใช่การหาเงินเพื่อกำไรแต่มีภารกิจเพื่อจะลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ให้กับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวครับและอีกไม่กี่วันนะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับ World Bank Group จะจับมือกับ IMF มาจัดงานประชุมครั้งยิ่งใหญ่ครับ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยจะมีการเชิญชวนรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกครับมาล้อมวงคุยกันนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ความยากจนนั้นหมดไปและจะรับมือกับความท้าทายด้านการเงินใหม่ๆในปัจจุบันได้อย่างไรภายใต้ธีมในปีนี้นะครับ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ซึ่งประเทศไทยครับจะแสดงให้โลกเห็นว่าไทยเราพร้อมแค่ไหนทั้งเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและที่สำคัญคือการนำเสนอว่าเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจแข็งแรงและการที่ World Bank Group มาประชุมที่บ้านเราในช่วงกลางเดือนนี้ครับจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะได้รับความรู้ใหม่ๆและแสดงศักยภาพให้ทั่วโลกเห็นนะครับว่าเราคือหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้ครับและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก53นาทีนะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะครับ
2: ค่ะน้องต้นค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคนคอมเมนต์นะคะบอกว่าฟังไม่ทันเลยเรื่องของธนาคารออมสินที่ว่าอะไรนะฝากแค่บาทเดียวก็ได้แล้วหรอน้องต้นทวนหน่อยค่ะ
1: คือทางธนาคารออมสินเนี่ยเขาเชิญชวนในการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวเนี่ยครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายได้สะดวกด้วยและรับดอกเบี้ยสูงด้วยนะดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสูง

0: ใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมด้วยนะโดยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งได้ด้วยตนเองนะครับทางลูกค้าออมสินเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับซึ่งธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
1: ค่ะสมัยก่อนนะจำได้เลยนะคะวันเด็กพี่ก็ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารออมสิน
0: เอากระปุกด้วยนะ
1: เอากระปุกออมสินสีชมพูนะ
0: เป็นหมูบ้างเป็นอะไรบ้างนะ
1: จะบอกว่ามันคลาสสิกมากแล้วนะเดี๋ยวนี้หายังหาได้อยู่ไหมต้องลองเข้าไปในธนาคารเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็เข้าไปที่ GSB
1: .or.th
0: ดูรายละเอียดของธนาคารออมสินได้
1: เผื่อก็จะได้กระปุกออมสินคลาสสิกมาเอาไว้ใช้เหมือนเดิมนะคะมีอีกเรื่องนึงที่คลาสสิกเหมือนกันนะไม่รู้คลาสสิกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะชวนคุยชวนฟังกันแล้วกันนะคะกับในเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาประเทศไปกับคุยกับครม.อนุทินซึ่งวันนี้ค่ะไปเติมเชนกันหน่อยละกัน
0: เติมเชน
1: นะคะเติมความคิดเติมมุมมองเติมคำตอบไปกับอาจารย์เชนนะ EP 5วันนี้ชวนมาเติมเชนกันคุยถึงการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เริ่มจากการสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเริ่มจากการเข้าใจคนให้มากขึ้นบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยการที่เขาจะสร้างอะไรแต่ละอย่างบางทีเขาก็อยากจะสร้างขึ้นอย่างเดียวไม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่มีการคิดที่จะพัฒนาคนเพิ่มเติมแต่รู้ไหมว่าการพัฒนาเมืองการพัฒนาประเทศรวมไปถึงการพัฒนาคนด้วยควบคู่กันไปนี่แหละจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเดินหน้าไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาพบกันได้ค่ะวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 9:05 น.จนถึง 9:35 น.รับชมได้ทางไหนบ้างไปดูออนแอร์ออนแอร์ก็ที่บ้านเรา NBT2 HD นะทีวีนะคะแล้วก็จะมี MCOTHD ด้วยมีททบ5แล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์เพจ Facebook NBT NBT Connect นะคะแล้วก็ไทยคู่ฟ้าด้วยรวมถึง YouTube ของ NBT ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ทางคลื่นวิทยุของเราเนอะ 92.5 9:05 น.เป็นต้นไปรับฟังกันได
1: ้
0: นะครับคุยกับครม.อนุทินนะครับ
1: เดี๋ยวต้องไปฟังกันนะว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ
0: ครับผมอัปเดตเรื่องของน้ำกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับ
1: ทิ้งท้ายเน
0: า
1: ะ
0: ทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันเพราะว่ากทม.
1: เขา
0: เบื้องต้นเนี่ยเขาเร่งเคลียร์ถนนแล้วนะเพราะว่าน้ำท่วมกันมาเนี่ยอย่างของกทม.หลายจุดที่ต้องเคลียร์กันเนี่ยนะครับอย่างเช่นถนนเพชรบุรีตัดใหม่บริเวณสะพานข้ามคลองแสนแสบคือน้ำลดแล้วแหละตั้งแต่เอกมัยถึงเพชรบุรีถนนพัฒนาการแยกคลองตันถนนรามคำแหงขาเข้าขาออกบริเวณสะพานยกระดับรามคำแหงแล้วก็สะพานข้ามแยกลำสาลีสะพานยกระดับแยกบางกะปิแล้วก็บริเวณหน้าห้างแฮปปี้แลนด์เนอะเดอะมอลล์บางกะปิรวมไปถึงขาเข้าของถนนลาดพร้าวบริเวณหน้าแมคโครบางกะปิเนี่ยเดี๋ยวทางกทม.เองเขาประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเคลื่อนย้ายรถที่อาจจะตอนนั้นจอดแล้วคือลุยจนนะเสียก็จอดทิ้งไว้แล้วแหละไม่เอาแล้วอะไรแบบนี้หรือว่ารถที่หนีน้ำท่วมแล้วยังไม่เอากลับไปอะไรแบบนี้นะครับเขาพยายามเร่งที่จะเคลื่อนย้ายเพื่อจะเปิดการจราจรอย่างเต็มรูปแบบอยู่
1: อันนี้ก็ทางกรุงเทพมหานครก็ฝากมานะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะพยายามเคลียร์พื้นที
0: ่
1: ให้ได้ไวที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ก็เคลียร์ไปแล้วล่ะนะคะ
0: นะครับอ่ะก็นี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7 โมงเช้ากันต่อ
1: ซึ่งคุณพฤกษ์มารอแล้วนะคะ
0: มารอแล้วแล้วก็คุณนฤนาถก็กำลังรอแล้วด้วยกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่38มีจิตเกษตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
1: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้านบาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวานนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสารหนึ่งพื้นที่หนึ่งข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับการยกระดับศูนย์พักพิงได้มาตรฐานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3: สถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
2: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้ทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อย
4: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11-13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง2,500เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบาย